0: ราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14:00 น.-15:00 น.โดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอส ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44

0: มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
1: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
0: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
2: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
0: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
4: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

0: ของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซายิดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติ

0: กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจีบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสาร Virgo Transport 8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรในสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิ่งคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน Thailand Open ในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสัญลักษณ์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิลกุลวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มี

0: ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรการระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่สองพระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุ เรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพ

0: จะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระรองชั้นนอกว่าพระโกศ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศ
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
11: ในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
12: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับแต่ที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในส

0: านะที่ยากลำบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่จะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ยนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้วครอบครัวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจำนวนนี้เราก็จะส่งเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดของความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจำเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
1: อันนี้คือเราเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้ก็อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
0: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไรก็เป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นการที่นี้เมื่อครอบครัวประสบปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้นักสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวเนี่ยสมควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการเงินหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำนงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินอุดหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจำเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวเนี้ยต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่ๆนักสังคมสงเคราะห์จะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุกนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นปู่เป็นธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือแบบไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อให้แน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
1: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
0: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจำเป็นกับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราประเมินแล้วก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือไหมเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ครอบครัวเนี้ยพ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วพ่อแม่เขามีงานทำแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจำนวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี่ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี่ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าครับ
1: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยไหมคะ
0: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้ 2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี่อาจจะมีความจำเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจำนวนเงินมากกว่าแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
1: อืมค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เขาฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอันจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกไหมคะ
0: จริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เขา

0: ใช่ข้อจํากัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เงี้ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทํางานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
1: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปไหมคะเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
0: อ๋อครับเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับสองเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทําให้เป็นแพ็กเกจทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่า1สวัสดิการในการที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนิโยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
5: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโย
6: เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่เมื่อเกิดเอลนิโยลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนิโยในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนิโยรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนิโยนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนิโยถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
7: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ไอความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนิโยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนิโยก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
6: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโยสูงถึง91%ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
8: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโยเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโยนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ91%จนถึง

ช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่ทินิโน 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4

0: นะครับ
1: ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วเมื่อมาปะทะกับเอลนีโญไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการณ์อาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำรวมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันยันเทียนรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000 ลิตรต่อวันหรือร้อยละ18ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูกกว่าประมาณ5บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
5: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 เนี่ยครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
4: ขณะที่นางสายยุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
6: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
4: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
7: ป
4: ุริมปรัชสภาภาครายงาน

0: านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
1: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
2: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจะคูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
1: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
3: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
1: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิด

0: ก่อนโอนต้องเช็ค
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
2: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
3: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนการคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้นก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการหลักวิชาหลักเหตุผลและหลักสุจริตธรรมผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญจึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเป็นกลางเป็นอิสระจากอคติซึ่งมีหลักฝึกหัดที่สำคัญประกอบส่งเสริมกันอยู่สองข้อข้อแรกให้หัดพูดหัดทำหัดคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้นข้อ2ให้หัดใช้ปัญญาความฉลาดรู้เป็นเครื่องวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาต่างๆทุกอย่างที่จะต้องขบคิดแก้ไขเพื่อช่วยให้เห็นเหตุเห็นสาระได้ชัดและวินิจฉัยได้ถูกต้องเที่ยงตรงว่าข้อที่เท็จที่จริงที่ถูกที่ผิดที่เป็นประโยชน์ที่มิใช่ประโยชน์อยู่ตรงไหนสติและปัญญาที่ได้ฝึกฝนใช้จนคล่องแคล่วเคยชินแล้ว

จะรวมเข้าเป็นสติปัญญาที่จะส่งเสริมให้บุคคลสามารถคิดอ่านและประพฤติปฏิบัติได้ถูกได้ดีให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สมบูรณ์พร้อมทุกส่วนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2533

0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกับประวินไมยบ่ายคล้อยนะคะและช่วงที่2เราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ค่ะวันนี้ประเด็นร้อนที่ต้องติดตามนะคะก็คือเรื่องของคดีหัวสว.นะคะที่ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ก็จะมีวาระสำคัญก็คือการลงมติในคดีหัวเลือกสว.ซึ่งจะเริ่มในเวลา 10:00 น.นี้แล้วนะคะซึ่งขั้นตอนของการลงมติค่ะกกต.แต่ละคนก็จะส่งใบลงมติของตัวเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหานะคะซึ่งใบลงมตินี้กกต.แต่ละคนได้รับไปก็ตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจากนั้นทางเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมก็จะได้รวบรวมผลและขานมติอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งกกต.ก็มีการประชุมทำความเข้าใจในขั้นตอนของการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะดังนั้นเดี๋ยวติดตามการลงมติจากทางกกต.ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เนี่ยมี229คนนะคะถ้าดูเป็นรายกลุ่มเนี่ยก็จะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน138คนค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีก50คนก็คาดว่าจะแถลงผลเนี่ยในช่วงเย็นวันที่14กันยายนวันนี้เลยแบบไม่เปิดชื่อไม่ระบุจำนวนเสียงนะคะหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์แล้วก็จะทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน60วันนะคะแล้วก็หากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันซึ่งทางสำนักงานกกต.ค่ะก็เตรียมแถลงผลการประชุมในช่วงเย็นวันที่14กันยายนนะคะก็เปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนก่อนซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่การแถลงข่าวเนี่ยระบุว่าอาจจะไม่ระบุจำนวนเสียงลงมติของกกต.ว่าเป็นเท่าใดแล้วก็จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาด้วยกรณีที่กกต.มีมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่ว่าจะเป็นการระบุเพียงจำนวนคนเท่านั้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรอความชัดเจนจากคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนะคะ

ขณะเดียวกันตอนนี้บรรยากาศที่กกต.นะคะก็มีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทางสำนักงานกกต.เนี่ยมีการประสานทางตำรวจนครบาล2นะคะแล้วก็สน.ทุ่ง2ห้องขอกำลังเจ้าหน้าที่100มาดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีประชาชนที่ให้อยู่บริเวณภายนอกอาคารสำนักงานจะอนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยมาในพื้นที่เมื่อใกล้ถึงเวลาแถลงข่าวเท่านั้นนะคะนี่ประเด็นร้อนของวันนี้ที่ต้องติดตามค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ก็มีกิจกรรมจากทางกลุ่มไอลอนะคะโดยผอ.ไอลอคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์จัดกิจกรรมแสดงพลังเรียกร้องให้กกต.พิจารณาส่งรายชื่อผู้ถูกร้องในคดีโกงสบทั้งสิ้น229คนไปยังศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งในวันนี้นะคะเมื่อวานก็มีกิจกรรมการเดินจากซอยลาดพร้าว25ไปที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพที่ปทุมวันนะคะก็มีทั้งคุณภริษฐ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็คุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนร่วมด้วยนะคะทางคุณยิ่งชีพก็บอกว่าที่กกต.จะลงมติฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีโกงสบซึ่งมีที่มาแปลกประหลาดพิลึกพิลั่นมีเครือข่ายผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการโกงเลือกสว.ถ้าวันนี้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเดินไปตามปกติเนี่ยไม่ต้องมีการจัดกิจกรรมซึ่งก็รอว่าองค์กรอิสระจะวินิจฉัยยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณยิ่งชีพบอกว่าดูแล้วกกต.ไม่อิสระมีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้4จาก7คนทำให้ประชาชนอยู่เฉยๆไม่ได้วันนี้ก็เลยต้องส่งเสียงถึงกกต.ข้อเรียกร้องชัดเจนคือต้องการให้ส่งคดีนี้ไปถึงมือศาลฎีกาทั้ง229คนนะคะก็ไม่ได้บอกว่าใครทำความผิดแต่ว่าต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยค่ะแล้วก็บอกว่ากิจกรรมเนี่ยถ้าผ่านวันนี้ไปแล้วถ้ากกต.ไม่สนใจเสียงของประชาชนสั่งไม่ฟ้องก็จะย้อนกลับมาวันนี้อีกไม่ได้แล้วและถ้าไม่ฟ้องเนี่ยก็บอกมีเอกสารในคดีเป็นจำนวนมากถ้าไม่ฟ้องคนไหนก็จะนำหลักฐานของคนนั้นมาเปิดเผยถ้าไม่ฟ้องทั้งหมดก็จะเปิดเอกสารทั้งหมดนะคะนี่ค่ะกิจกรรมเมื่อวานส่วนคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่ามาในฐานะประชาชนสิ่งที่ต้องทำก็คือส่งเสียงเรียกร้องให้ดังที่สุดนะคะเพราะว่าคดีนี้อาจจะเป็นการโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะนิ่งเฉยไม่มีใครออกมารับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องส่งเสียงร้องไปยังกกต.ให้ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาองค์กรเดียวที่จะทำหน้าที่ชี้ขาดได้ก็คือศาลไม่ใช่กกต.นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ติดตามการวินิจฉัยประเด็นนี้จากกกต.ค่ะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของการประชุมของกลุ่ม BRICS กันหน่อยนะคะที่ล่าสุดก็มีแถลงการร่วมจากกลุ่มบิดออกมาเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็บอกว่าก็มีสัญญาณดีของผู้แทนระดับสูงของอิหร่านและ UAE ที่ได้พบปะกันนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะอิหร่านกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีการลงนามในแถลงการร่วมกลุ่มประเทศ BRICS ที่เรียกร้องให้มีการยับยั้งชั่งใจต่อเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะก็ถือว่ามีความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสองประเทศที่เคยมีความเห็นต่างในประเด็นสงครามค่ะในแถลงการก็บอกว่ามีความกังวลที่สถานการณ์ตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันตกนะคะเราก็เรียกร้องให้ใช้ความอดกลั้นอย่างถึงที่สุดหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกนะคะซึ่งแถลงการก็เรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสนับสนุนให้เคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐต่างๆเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องการค้าระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางทะเลด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านก็ได้พบหารือกับทางมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีด้วยนะคะเป็นการประชุมนอกรอบการประชุมสุดยอดที่กรุงนิวเดลีวันแรกก็ถือเป็นการพบ

หารือกันระดับสูงสุดระหว่าง2ประเทศนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นค่ะสำนักงานสื่อของรัฐบาลอาบูดาบีก็ระบุใน X นะคะบอกว่าผู้นำทั้งสองมีการหารือกันในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงการลดความตึงเครียดเสถียรภาพและความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสรุปของการหารือซึ่งการประชุมสุดยอดบริกส์ค่ะก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ของอิทธิพลทางการทูตของกลุ่มความร่วมมือนี้นะคะที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2009เพื่อจะท้าทายระเบียบโลกที่ครอบงำโดยสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะเดิมทีเนี่ยบริกส์ก็มาจากตัวย่อของชื่อแรกของประเทศที่มารวมกันนะคะก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นะคะแต่ว่าต่อมาก็ขยายการรับสมาชิกมีอียิปต์มีเอธิโอเปียอินโดนีเซียอิหร่านแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเข้าร่วมเพิ่มเติมด้วยซึ่งการประชุมรอบนี้ค่ะทั้งผู้จัดงานประชุมแล้วก็นักการทูตเนี่ยเน้นไปที่การประสานรอยร้าวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยแหละค่ะซึ่งแม้ว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรของ UAE แล้วก็อิหร่านเนี่ยจะกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาอีกครั้งในสถานการณ์เวลานี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าอิหร่านได้โจมตี UAE ก็หลายครั้งนะคะเหตุการณ์ล่าสุดก็คือปลายเดือนสิงหาที่โจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮาร์ดซึ่งเป็นที่ตั้งของกำลังพลแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นที่จับตาแล้วค่ะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบททดสอบที่สำคัญของกลุ่มบริกส์เลยนะคะก็คือการหาถ้อยคำเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางที่ทั้งอาบูดาบีแล้วก็เตหะรานจะยอมรับได้นะคะออกมาเป็นแถลงการร่วมได้แล้วก็มองว่าแถลงการร่วมนี้เนี่ยอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันแต่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นของโลกนะคะที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางในเวลานี้นะคะขณะที่ทางนายกของอินเดียค่ะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่อยู่ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะก็ได้พูดในพิธีเปิดบอกว่ากลุ่มบริกส์ได้เติบโตเต็มที่แล้วแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและฉันทามติที่มีร่วมกันให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในเวทีโลกด้วยนะคะซึ่งรอยเตอร์สก็บอกว่ากลุ่มบริกส์กำลังพยายามยกระดับบทบาทของตัวเองด้วยการสร้างอิทธิพลต่อกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันต่างๆอย่างเช่นธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์การการค้าโลกซึ่งสมาชิกบางประเทศมองว่าได้ถูกครอบงำจากชาติมหาอำนาจตะวันตกนะคะโดยผู้นำที่มาร่วมการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ค่ะก็มีทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ไซริลรามาโฟซาด้วยนะคะทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะบอกว่ากลุ่มประเทศบริกส์ควรยืนหยัดอย่างมั่นคงในฝั่งที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์ด้วยการขับเคลื่อนระเบียบระหว่างประเทศไปสู่ความเสมอภาคและความยุติธรรมที่เพิ่มขึ้นนะคะก็บอกว่าจีนพร้อมแสดงบทบาทตามหน้าที่ของตัวเองในการสร้างเสถียรภาพสันติภาพในตะวันออกกลางส่วนสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนค่ะก็รายงานถ้อยแถลงนี้ด้วยนะคะก็ย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดมั่นในการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองและมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่ถาวรและครอบคลุมด้วยนะคะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากเวทีของกลุ่มบริกส์ด้วยนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้โลกก็จับตามองอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็คือประเด็นเรื่องของการพัฒนา AI ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมีผู้บริหารจากหลายค่ายออกมายอมรับแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีที่เกิดขึ้นก็คือ
AI เนี่ยไปสั่งงานด้วย

ตัวของมันเองโดยที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แล้วประเด็นนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าอาจจะทำให้ AI เนี่ยเก่งเกินจนเกิดผลกระทบนะคะโดยที่คนไม่สามารถควบคุมนั่นคือสิ่งที่ทางผู้บริหารของหลายค่ายนะคะได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการชะลอการพัฒนา AI แล้วก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของระบบที่มีความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI ค่ะก็บอกว่า OpenAI เนี่ยจะยังไม่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี69นะคะก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยี AI ก็บอกว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นแต่ก็ไม่รู้สึกกดดันนะคะก็บอกว่าปีนี้เนี่ยยังไม่เข้ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากทั้งการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติความปลอดภัยการควบคุมให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็การหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการออกกฎระเบียบใหม่เพื่อจะควบคุม AI ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะก็มาจากที่มี AI agent เนี่ยไปทำงานนอกเหนือการควบคุมจนเข้าไปแฮกระบบภายนอกประกอบกับการที่นักวิจัยด้านความปลอดภัยของ AI หลายรายนะคะก็ตัดสินใจลาออกค่ะเพราะว่ากังวลเรื่องของความเสี่ยงจากเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทำให้นักการเมืองของสหรัฐเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็เรียกร้องให้มีมาตรการรับมือที่เด็ดขาดด้วยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันค่ะก็มีแซมอัลแมนที่ประกาศความตั้งใจในการชะลอการพัฒนา AI ขั้นสูงนะคะท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยของ AI ซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยต้องดูว่าจะทำให้บริษัท AI อีกหลายแห่งจะสมัครใจชะลอการพัฒนาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าบางบริษัทก็ไม่เห็นด้วยนะคะนี่ค่ะมีความเห็นจากหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ OpenAI คุณยาคูปปาช็อกกี้นะคะก็เรียกร้องให้บริษัทต่างๆสมัครใจชะลอการพัฒนาจนกว่าจะกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันแล้วก็เตือนว่าไม่มีบริษัทใดสามารถรับประกันได้ว่าขีดความสามารถด้านความปลอดภัยจะพัฒนาได้ทันกับระบบ AI ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่ง OpenAI เนี่ยที่เขาให้บริการ ChatGPT นะคะเขาบอกว่าได้ดำเนินมาตรการบางอย่างเพื่อชะลอการพัฒนาแล้วบริษัทก็เปิดเผยเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะว่าระงับการฝึกโมเดลรุ่นล่าสุดด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเอเจนต์ AI แล้วก็ Hugging Face แล้วก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยการตรวจสอบการควบคุมให้ AI ทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดนะคะนอกจากนี้การฝึกโมเดลแบบเรียนรู้ด้วยการเสริมกำลังในระดับแนวหน้าครั้งใหญ่ที่สุดที่ OpenAI เขาวางแผนไว้เนี่ยตอนนี้ก็ถูกระงับเพื่อจะรอการทดสอบเพิ่มด้วยนะคะอันนี้จากค่าย OpenAI ค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกก็คือนักวิจัยจากค่าย Anthropic แล้วก็ Google DeepMind นะคะก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าความรวดเร็วในการพัฒนา AI เนี่ยตอนนี้น่าเป็นห่วงนะคะถ้าไม่สามารถควบคุมเรื่องของความปลอดภัยได้นะคะแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐก็ยังเพิ่มการตรวจสอบบริษัทมากขึ้นทางวุฒิสภาของสหรัฐค่ะบอกว่ากำลังสอบสวนการจัดการของ OpenAI ต่อข้อมูลที่รั่วไหลเกี่ยวกับ Hugging Face ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานจาก Bloomberg ด้วยที่บอกว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเจอภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะในการกำหนดนโยบาย AIท่ามกลางความขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มที่ต้องการคุมเข้มเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการถูก AI แฮกระบบค่ะกับกลุ่มที่กังวลว่ากฎระเบียบจะสกัดกั้นนวัตกรรมและการลงทุนหลายแสนล้านดอลลาร์จนอาจทำให้สหรัฐนั้นสูญเสียความได้เปรียบทางเทคโนโลยีให้แก่จีนก่อนที่จะถึงวาระการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเดือนนี้นะคะคือต้องย้อนกลับไปว่าจุดเริ่มต้นของความกังวล

0: ด้านความมั่นคงจากเทคโนโลยี AI เนี่ยย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024ค่ะคุณผู้ฟังระหว่างการหาเสียงในลาสเวกัสทรัมป์ได้เห็นตัวอย่างเทคโนโลยีจากเกรกบร็อกแมนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI นะคะซึ่งเขามีการนำเสนอเครื่องมือสร้างวิดีโอโซล่าเพื่อจะจำลองภาพสนามกอล์ฟบนดวงจันทร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าทรัมป์เขาจะประทับใจแต่ก็ตั้งคำถามเรื่องภัยคุกคามทันทีบอกว่าถ้ามีศัตรูในต่างแดนเนี่ยใช้ AI สร้างภาพกับเสียงปลอมเรียนแบบเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะขณะเดียวกันต่อมาสถานการณ์เรื่องความมั่นคงก็ทวีความตึงเครียดมากขึ้นค่ะเพราะว่าก็มีโมเดล AI รุ่นใหม่เนี่ยแสดงพฤติกรรมหลุดจากการควบคุมนะคะมีระบบ MITOS ของ Anthropic สามารถค้นพบช่องโหว่คอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนขณะเดียวกันเอเจนต์ AI ของ OpenAI ก็แอบสื่อสารกันเองเพื่อหลบหนีออกจากสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ปลอดภัยแล้วก็ลงมือแฮกเข้าสู่แพลตฟอร์ม Source Code อย่างอิสระโดยที่นักวิจัยไม่ทันสังเกตด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นชนวนความขัดแย้งในการกำหนดนโยบายของทำเนียบขาวด้วยนะคะฝ่ายแรกเนี่ยก็จะมีทางรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผอ.ด้านไซเบอร์แห่งชาติเรียกร้องบอกว่าต้องมีการป้องกันที่รัดกุมอย่างนายสกอตเบสเซนต์รัฐมนตรีคลังเนี่ยก็บอกว่าต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลในรูปแบบคล้ายๆกับหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงินค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ที่ผลักดันแนวคิดจะใช้กฎหมายการผลิตเพื่อป้องกันประเทศเพื่อบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องเปิดเผยข้อมูลด้านความมั่นคงให้รัฐบาลด้วยนะคะส่วนอีกฝ่ายก็คือไมเคิลครัสซิออสที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทำเนียบขาวแล้วก็อดีตหัวหน้าฝ่าย AI เนี่ยมองว่ากฎระเบียบจะขัดขวางนวัตกรรมก็เตือนว่าถ้ามีหน่วยงานกำกับดูแลลักษณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับ AI เนี่ยเป็นแนวคิดที่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าจะทำให้เกิดการผูกขาดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้จีนเนี่ยก้าวขึ้นมาแซงสหรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ว่าจนถึงตอนนี้ทรัมป์ก็ยืนกรานนะคะว่าจะไม่แทรกแซงเพื่อจะปกป้องเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูท่าทีของรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับอนาคตของการกำกับดูแลนโยบาย AI นะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ค่ะ
1: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา55นาทีวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์นะคะวันนี้ไปดูเรื่องของชัยชนะของพรรคขวาจัดในเยอรมันกับสัญญาณของโลกเปลี่ยนสีที่อันตรายปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นและอาจารย์วิเคราะห์ยังไงนะคะวันนี้ติดตามจากอาจารย์สมชายกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะชัยชนะของพรรคขวาจัดในเยอรมันนี่มันบ่งบอกอะไรคะอาจารย์
2: พรรคเยอรมันที่เราเรียกว่าขวาจัดอันนี้นะครับเป็นอดีตที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของอุดมการณ์ทางด้านนาซีผู้นำบางคนนะฮะก็เคยไปเทรนในแคมป์ของเขาเรียกว่าแคมป์ของกลุ่มนาซีแล้วก็พรรคประเภทเขาเรียกว่าเยอรมันเนี่ยมีรัฐธรรมนูญปี1949ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นมา เพื่อที่จะ

0: ป้องกันเยอรมันไม่กลับไปสู่ระบบฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเยอรมันซึ่งอันนั้นก็จากแรงกดดันของตะวันตกด้วย
1: ค่ะ
0: ก็เลยจัดในรัฐธรรมนูญปี1949เขาเรียกเบสิกลอในตอนตั้นเพราะตอนนั้นยังไม่ได้รวมเยอรมันตะวันออกด้วยก็จะมีการกําหนดดังว่าเยอรมันต้องเป็นสหพันธรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรวมศูนย์เพราะฉะนั้นชัยชนะของพรรคขวาจัดซึ่งหมายสายเยอรมันเขาเรียกพรรคนี้ว่า Alternative für Deutschland แปลเป็นไทยทางเลือกใหม่สำหรับเยอรมันเป็นรัฐบาลโมนดารัตนะครับแซกโซเนียแอนฮาวนะครับเป็นรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนั่นเป็นรัฐบาลของรัฐนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากสงครามโลกเนี่ยนะครับที่พรรคขวาจัดเนี่ยได้รับชัยชนะนะครับเสียงข้างมาก 44% แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งรัฐบาลกลางแต่ก็เป็นมีความสำคัญมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ชัยชนะเพราะว่ารัฐพรรคเนี่ยก่อนหน้านี้นะเป็นสัมพันธ์กับพรรคซึ่งถูกบังซึ่งถูกอะไรครับถูกรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นพรรคที่ผิดกฎหมายแต่ว่าตอนหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกของขวาจัดซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับอดีตของพรรคของอุดมการณ์ทางด้านนาซีทีนี้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในเยอรมันเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนอกจากจะเป็นสหพันธรัฐแล้วเยอรมันก็จะพยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมเรื่องของประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโปรแกรมเขาเนี่ยนะครับในอดีตก็ส่งออกมาทั่วโลกประเทศไทยก็เคยมีโปรแกรมในการสนับสนุนประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งมาจากเขาเรียกองค์กรNGO ของเยอรมันด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะมาพูดถึงชัยชนะขวาจัดได้ก่อนที่มันช็อกไปทั้งหมดก็เพราะว่าพรรคนี้นะครับเป็นพรรคซึ่งมีอุดมการณ์นะฮะขวาจัดยิ่งกว่าขวาจัดในยุโรปคือในยุโรปเนี่ยตอนนี้พรรคขวาจัดกำลังขยายปีกนะครับเช่นอิตาลีรัฐบาลเมลานีเนี่ยก็เป็นพรรคขวาจัดนะฮะแต่ไม่จัดมากนะครับอันนี้ที่เป็นรัฐบาลอยู่นะฮะไม่จัดมากแล้วก็พรรคขวาจัดนะครับในฝรั่งเศสซึ่งจะมีการเลือกตั้งปีหน้าตอนนี้ถ้าดูจากคะแนนเสียงนำมาภาพเป็นขวาจัดแต่ว่าเขาลดความขวาจัดลงสองพักนี้เป็นขวาจัดแล้วก็เดิมเลยเป็นพันธมิตรแต่สองพักนี้เขาบอกว่าเขาไม่รวมแก๊งขออะไรครับขอแยกวงจากทางด้านของพักขวาจัดของเยอรมันเพราะว่าโปรแกรมของพักขวาจัดเยอรมันนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันครับคุณตาลที่ตอนนี้เขาเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยเขาจะมีการกำหนดนโยบายดังหนึ่งนะฮะจะไม่ยอมรับคนเยอรมันนะครับที่เกิดแต่คนต่างชาตินะครับที่ลูกของคนต่างชาติที่เกิดในเยอรมันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าที่อเมริกาเองที่ฝรั่งเศสเองก็พยายามที่จะไม่ยอมรับโดยที่รัฐธรรมนูญของเยอรมันของฝรั่งเศสนะครับนะหรือของอเมริกาก็ถือว่าอันนี้เป็นการผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าถือว่าเป็น natural law ด้วยแต่ว่าพรรคนี้ก็จะมีนโยบายในส่วนนี้สองจะแยกคนต่างชาติจะไม่ให้การสนับสนุนกับคนต่างชาติที่อยู่ในคนจริงๆอาจจะเป็นคนเยอรมันแต่มาจากต่างชาติเนี่ยนะครับจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับคนเหล่านี้สามจะแยกห้องเรียนของลูกของคนต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองนะครับสี่จะมีการตั้งคณะองค์กรมาดูแลเรื่องของคนต่างชาติเพราะมองว่าคนต่างชาติเป็นต้นเหตุของเรื่องของการก่อการร้ายบ้างหรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ยังมีนโยบายที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับทางด้านของสหภาพยุโรปเช่นจะไม่ยอมรับเรื่องเชงเก้นที่บอกว่าสามารถที่จะเดินทางโดยเสรีถ้าคุณมีพาสปอร์ตแล้วมีวีซ่าเชงเก้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่กระทบแต่ว่าไม่กล้าบอกว่าจะออกมาจากสหภาพยุโรปแต่สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าพรรคนี้นะครับบอกชัดเลยว่าไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็นะพูดง่ายเป็นพรรคที่ต่อต้านประชาธิปไตยเสรีนิยมไม่ยอมรับเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีการเขาเรียกว่ารวมศูนย์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นแนวคิดอันนี้เองทำให้พรรคขวาจัดของอิตาลีกับของฝรั่งเศสเนี่ยนะซึ่งดูแล้วตกใจ

นะครับว่าเฮ้ยมันขวาจัดยิ่งกว่าของตัวเองอีกนะแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าชัยชนะของเยอรมันนั้นที่ผมถือว่าเป็นการเป็นลักษณะของสัญญาณของโลกเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากอะไรครับเปลี่ยนสีจากข้อหนึ่งเลยเยอรมันนะครับนะตั้งแต่1949เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลที่ขึ้นมาสลับกันเป็นรัฐบาลนะครับจะประกอบด้วย2พรรคใหญ่คือพรรค2พรรคใหญ่นี่เป็นพรรคกลางๆครับพรรคหนึ่งก็คือพรรค CDU CSU Christian Democrat Union นะครับกับอีกอันนึงคือCSU ก็คือ Christian Social Union CSU เนี่ยมีอุดมการณ์เดียวกับ CDU เพียงแต่ว่ามาตั้งอยู่ในอีกรัฐหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรรคเดียวกันพรรคนี้มีอุดมการณ์เป็นขวากลางนะครับก็จะผลัดกันกับอีกพรรคหนึ่งอุดมการณ์ทางซ้ายกลางคือพรรค SPD พรรคสังคมนิยมนะครับพรรคสังคมนิยมเนี่ยเดิมเลยนะฮะตอนแม้กระทั่งตอนมีร่างตั้งรัฐธรรมนูญก็ยังมีลักษณะที่คนมองว่าจัดเพราะใช้คำว่ามาร์กซิสต์จนกระทั่งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในปี1959เนี่ยพรรคนี้มีความรู้สึกว่าขืนเขียนคำว่ามาร์กซิสต์คนก็บอกว่าซ้ายจัดก็ฉะนั้นในปีนั้นก็เลยตัดสินใจตัดคำว่ามาร์กซิสต์ออกไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าพรรคนี้พอเลือกได้เพราะว่าไม่ขวาไม่ซ้ายจัดตั้งแต่นั้นมาพรรคนี้ก็มีโอกาสมาจัดตั้งรัฐบาลโดยจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกในปี1963และร่วมกับพรรค CDU แต่ตอนหลังสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลผลัดกันนะระหว่างพรรค CDU กับ ACU ตลอดหลายสิบปีขวากลางกับซ้ายกลางจะมีแซมบ้างคือพรรคเสรีนิยมหรือฝ่ายเดโมแครติชเชอร์ฟอร์ตเลยซึ่งเป็นพรรคนะร่วมเป็นรัฐบาลผสมไม่กับ CDU CSU หรือบางครั้งในเยอรมันก็แปลกพรรค2พรรคใหญ่รวมกันนะเขาเรียกแกรนด์โคอลิชันแล้วก็พอมาถึงหลังทศวรรษ2000เนี่ยก็จะมีพรรคเข้ามาแซมอีกพรรคหนึ่งเช่นพรรคกรีนเพราะพูดง่ายๆประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองภายในของเยอรมันเนี่ยเป็นการสลับระหว่างพรรคกลางๆขวากลาง CDU/CSU กับซ้ายกลางรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็คือทางด้านของขวากลางครับที่ในแมสแต่ว่าไม่มีพรรคจัดเข้ามาแต่ในวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับโลกเปลี่ยนสีเพราะขวาจัดขึ้นมาแต่ถ้าไม่เปลี่ยนสีปรากฏว่าพรรคนะใหญ่เช่นอะไรครับพรรคสังคมนิยมกำลังย่ำแย่คะแนนเสียงหลุดลุ่ยไปเลยพรรค CDU เองก็ผู้นำพรรคก็ออกมาชัดเลยว่าเฮ้ยการชัยชนะของพรรคเนี่ยมันเป็นการกระทบต่อรากเหง้าของ CDU CSU แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่เคยเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองคือเป็นพรรคกลางๆขึ้นมาวันนี้โลกเปลี่ยนสีพรรคที่มีอุดมการณ์เข้มข้นและอันตรายต่อประชาธิปไตยคือพรรคขวาจัดเนี่ยกำลังอะไรครับขยายปีกนะครับอย่างน้อยที่สุดนะสัญญาณที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเรื่องของโลกกำลังเปลี่ยนสีเยอรมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เกรงจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งเขาเรียกกฎเกณฑ์ประชาธิปไตยเพราะไปกระทบกับเรื่องของอะไรครับกฎเกณฑ์ทางด้านประชาธิปไตยเสรีนิยมโลกเปลี่ยนสีในประการที่สองก็คือว่าสิ่งที่ส่งสัญญาณกับเยอรมันนั้นมันเป็นสัญญาณของโลกเปลี่ยนสีคือเปลี่ยนสีจากอะไรครับเป็นจุดจะเป็นพรรคอุดมการประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ผมเคยเรียนนะครับที่เคยรุ่งโรจน์มาเป็นร้อยปีเลยนะครับเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่มีแต่การเลือกตั้งแต่เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นประชาธิปไตยนะครับที่เคารพต่อกฎเกณฑ์เพศนะครับกฎเกณฑ์ทางด้านของอะไรครับของความแตกต่างในด้านศาสนาเพราะฉะนั้นรักษากฎเกณฑ์ในด้านของการลี้ภัยหรือต่างๆเหล่านี้ประชาธิปไตยในความหมายอันนึงก็คือเคารพต่ออธิปไตยเคารพต่อบุรณภาพแผ่นดินแดนเราเรียกระบบนี้ว่าระบบประชาธิปไตยปรากฏว่าการที่ขึ้นมาของพรรค AFD นั้นกำลังทำลายอุดมการณ์อันนี้โดยสิ้นเชิงดึงไม่เคารพต่อประชาธิปไตยเสรีนิยมและอันที่สองคืออะไรครับให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจนะครับแล้วก็นะครับก็พูดง่ายเป็นพรรคซึ่งพูดง่ายเหมือนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาครับจริงๆอเมริกาเนี่ยเห็นชัยชนะของ AFD เนี่ยดีใจมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็มาโจมตีรัฐบาลเยอรมันว่าคุณน่ะนะครับไม่ประชาธิปไตยไม่ยอมให้

พรรคที่ตรงข้ามกับคุณเนี่ยกำลังอะไรครับหาเสียงต้องการเล่นงานนะครับอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดว่าใครชนะของ FD เป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งว่าโลกของพรรคขวาจัดอุดมการขวาจัดซึ่งนะครับตอนนี้มีอเมริกาเป็นผู้นำภายใต้ทรัมป์เนี่ยนะครับกำลังขยายปีกและที่มันน่ากลัวที่สุดมาขยายปีกในประเทศซึ่งมีหลักการในด้านประชาธิปไตยและเป็นผู้นำของสหภาพยุโรปคือเยอรมันนะครับแล้วขณะนี้ไม่ใช่ขยายปีกแค่นี้นะครับเราจะเห็นว่าพรรคขวาจัดนะฮะซึ่งมีอุดมการณ์ต่อต้านการลี้ภัยต่อต้านเรื่องของบางแห่งก็คือต่อต้านเรื่องของประชาธิปไตยนะครับอย่างในกรณีฮังการีซึ่งอันนี้โชคดีนะที่ผู้นำในฮังการีแพ้ไปแต่ว่าขณะนี้ทางด้านขวาจัดนะครับที่อุดมการณ์ต่อต้านการลี้ภัยนะครับแล้วก็ต่อต้านเรื่องสิทธิเสรีภาพแม้กระทั่งต่อต้านเรื่องของสิทธิของการที่จะเป็นมีสัญชาติในประเทศที่เกิดขึ้นมาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายตามธรรมชาติพรรคเหล่านี้กำลังขยายปีกนะครับอย่างมองกรณีของอเมริกาทรัมป์ก็มีการเสนอแต่ว่าทางรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมแล้วก็ที่สำคัญก็คือขวาจัดขณะนี้คุมอำนาจอยู่ในอิตาลีและปีหน้านะครับต้องมาดูซิว่าขวาจัดอาจจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ได้แล้วก็ขวาจัดในสเปนชื่อบ็อกซ์ก็กำลังขยายอำนาจและไม่ต้องมาพูดถึงขวาจัดที่อยู่ในเท็กโกอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนสีประการที่สองที่อยากจะเรียนก็คือว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคของนะครับผมไม่เรียกว่าการดับศูนย์นะแต่การอ่อนแอลงของประชาธิปไตยเสรีนิยมนะครับซึ่งเคารพต่อกฎเกณฑ์ทางด้านสิทธิเสรีภาพเคารพต่อบุรณภาพแผ่นดินแดนกำลังถูกทดแทนด้วยกลุ่มพรรคที่ใช้อำนาจนะครับเป็นกลุ่มพรรคที่เขาเรียกว่าอำนาจนิยมนะครับแล้วก็กำลังเผยแผ่ไปสู่ไม่ใช่ในอเมริกาในยุโรปไปในอเมริกาใต้เราก็จะเห็นนะหลายพรรคอย่างตอนนี้พรรคขวาต่างๆเหล่านี้หลังสุดโคลอมเบียก็จะมีขึ้นก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะอาร์เจนตินาต่างๆเหล่านี้และพรรคต่างๆเหล่านี้ก็กำลังขยายปีกนะฮะในลักษณะที่กว้างขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอันนึงคือโลกเปลี่ยนสีในประการที่สองนะครับเปลี่ยนสีนะครับในเยอรมันกับเปลี่ยนสีประการที่2ก็คือโลกที่ตอนนี้เห็นได้ชัด3ภูมิภาคแล้วครับอเมริกานะครับมาสู่อะไรครับมาสู่ยุโรปลาตินอเมริกาซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของโลกที่กำลังเกิดขึ้นและถ้าว่ากันไปแล้วลักษณะขององค์ประกอบของขวาจัดอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ประชาธิปไตยสีหนึ่งอันนี้ว่ากันไปแล้วมันขยายไปสู่ทั่วโลกละนะครับซึ่งเห็นได้ชัดก็คือพอมีการชัยชนะจากการเลือกตั้งก็มักจะเอาความชอบธรรมกับชัยชนะการเลือกตั้งไปแก้รัฐธรรมนูญนะครับเล่นงานอะไรครับฝ่ายตรงข้ามสิทธิเสรีภาพทางด้านสื่อมวลชนหรือด้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็มีหลายประเทศทั่วโลกแม้กระทั่งอินเดียก็ถูกอะไรครับก็มีลักษณะแนวโน้มมาสู่ที่ตรงนี้เห็นได้ชัดยังไม่ต้องพูดถึงประเทศต่างๆที่มันมีแนวโน้มที่เห็นได้ชัดก็คือขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับอาศัยประชาธิปไตยจากเสียงข้างมากเป็นข้ออ้างเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวเนี่ยมาเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอำนาจนิยมซึ่งเราเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบ illiberal democracy คือประชาธิปไตยไม่เสรีนิยมแต่ในกรณีอันนี้คือกลุ่มที่เราเรียกว่าขวาแต่ในกรณีของขวาจัดนะครับในกรณีที่ขวาจัดนะฮะในกรณีก็คือกลุ่มซึ่งมีความคิดที่นอกเหนือจากที่ผมได้พูดบอกว่าอ้างสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะครองอำนาจแต่พอขวาจัดมากๆอย่างกรณีของเยอรมันเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะมากกว่าเพื่อนก็คือมีลักษณะที่ผูกพันกับอุดมการณ์ทางด้านของนาซีนะครับแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะอะไรครับเล่นงานฝ่ายตรงข้ามด้วยซ้ำนะครับซึ่งในลักษณะนี้แล้วก็ไม่บอกชัดๆเลยไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ทางด้านรัฐธรรมนูญต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้นะอาจจะกล่าวได้ว่าทิศทางทางด้านขวาจัดเนี่ยมีมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าภายใต้ขวาจัดเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกัน3กรณีครับกรณีที่1เป็นลักษณะขวาแต่ไม่จัดมากแต่ขวาก็คือในกรณีอย่างเช่นหลายประเทศนะฮะอย่างเช่นอินเดียนะครับมีเรื่องของอะไรครับมีการรวมศูนย์อำนาจนะครับแล้วก็อะไรครับมีการเล่นงานผู้ที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามสิทธิเสรีภาพแต่นี่ยังถือว่าขวาจะไม่จัดมากแต่อยู่ในกลุ่มขวานะครับที่ก่อนหน้านี้จะไม่มีลักษณะแบบนี้คือตรงข้ามกับประชาธิปไตยเสรี

ีหนุ่มกับขวาจัดแบบกลางคือในกรณีของอิตาลีซึ่งอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าในอิตาลีเนี่ยผู้นำเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำได้เพราะว่าเขาไม่ได้จัดถึงขนาดนั้นนะครับยังมีการรวมตัวกับสหภาพยุโรปนะครับและยังเคารพต่อกฎเกณฑ์ของประชาธิปไตยเสรีนิยมตัวฝรั่งเศสเองพรรคที่เขาเรียกรัสเตอร์เบอร์มองนาซิออนัลนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าพรรค

0: อลีเลอแปงก็มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์คือมีลักษณะนุ่มนวลขึ้นคือเป็นขวาจัดคือไม่เคารพต่อเรื่องสิทธิในการลี้ภัยหรือในหลายต่อหลายเรื่องแต่ว่าเคารพต่อเรื่องของกฎเกณฑ์ทางด้านรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นขวาจัดแบบกลางกับขวาจัดสุดๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้เล่าถึงก็คือพรรค Alternative für Deutschland ครับแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าที่ผมพูดถึงขวาต่างๆเราเนี่ยมันกำลังบอกว่าโลกเปลี่ยนสีเพราะว่าก่อนหน้านี้พรรคต่างๆที่เราได้ยินมาตลอดเป็นร้อยปีจะเป็นพรรคซึ่งเราเรียกว่าเคารพนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหมายถึงเป็นกลุ่มที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลจะเป็นพรรคที่เคารพต่อเรื่องของประชาธิปไตยคู่ขนานไปกับการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของการแบ่งอำนาจแบ่งแยกอำนาจและเคารพต่อทางด้านต่างประเทศเคารพต่อบูรณภาพแผ่นดินแดนและเคารพต่อเรื่องของอะไรครับอธิปไตยแต่วันนี้กลุ่มซึ่งต่อต้านกับทางด้านประชาธิปไตยเสรีนิยมด้านหนึ่งนะครับก็คือไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ทางด้านสิทธิเสรีภาพทางด้านภายในกับอีกด้านหนึ่งนะครับไม่เคารพต่อเรื่องอธิปไตยนะครับแล้วก็เรื่องโทษเรื่องอำนาจอธิปอำนาจนะครับทางด้านอธิปไตยกับทางด้านของหัวหน้าภาพแผ่นดินแดนดูดีครับบางประเทศประกาศชัดเลยเนี่ยผมจะยึดประเทศนี้ผมจะยึดประเทศนั้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในองค์ในโลกที่กำลังเปลี่ยนในลักษณะที่ขวาจัดเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยวันนี้มาคุยกันเรื่องปรากฏการณ์ของทางด้านของพรรคนะครับ Alternative für Deutschland ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่ดูแค่ในเยอรมันแต่มันส่งผลกระทบต่อหนึ่งนะฮะประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกับ2เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับของยุโรปซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วส่วนหนึ่งและกำลังจะเรียกว่ารุนแรงมากขึ้นต้องมาดูเรื่องการเลือกตั้งของฝรั่งเศสในปีหน้าและที่สำคัญอีกอันหนึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ประเทศซึ่งเป็นผู้นำทางด้านประชาธิปไตยกลับมาเป็นผู้นำของโลกที่มาทางขวาจัดก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันแผ่ไปสู่ลาตินอเมริกาล่าสุดที่คุณเห็นนะครับขวาจัดเนี่ยกำลังขยายปีกอยู่ในโคลอมเบียอย่าไปพูดถึงภาคขวาจัดในอาร์เจนตินาหรือในที่อื่นซึ่งอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของโลกเปลี่ยนสีวันนี้ก็เลยชวนนะครับคุณตาลมาคุยเรื่องของปรากฏการณ์เยอรมันกับสิ่งที่เราเรียกว่าโลกเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นไทยชนะของเยอรมันพรรคนี้เป็นสัญญาณอันตรายของโลกที่กำลังเข้าสู่ลักษณะที่ขวาจัดมากกว่าขวาทั่วไปเพราะแบ่งขวาเป็น3ประเภทอันนี้เป็นครั้งแรกของขวาสุดๆนะกำลังแสดงสัญญาณอำนาจอยู่ในประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องติดตามครับ
1: น่าสนใจค่ะอาจารย์คะทีนี้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามันน่าจะมีจุดร่วมอะไรที่ทำให้แนวคิดขวาจัดเนี่ยเติบโตในหลายๆประเทศพร้อมกันนะคะ
0: ต้องยอมรับว่าหนึ่งในนั้นก็เกิดอะไรครับเรื่องของสงครามเนี่ยทำให้คนในแอฟริกาลาตินอันนี้อาจจะไม่ได้สงครามแต่มันมีภายในเรื่องของการลี้ภัยเช่นในกรณีลาตินอเมริกาคือจากเวเนซุเอลาแต่ที่สำคัญก็คือสงครามกลางเมืองก็ดีเรื่องของอะไรทำให้คนแอฟริกาเนี่ยขึ้นไปข้างบนพอขึ้นไปข้างบนโอ้โหลี้ภัยกันจนตั้งนั่งเรือตายกันเยอะและถ้าเยอรมันสิ่งที่คนกำลังโจมตีอยู่แม็กเกลนะครับตอนนั้นน่ะบอกชัดเลยจะรับคนนะครับประเทศอื่นไม่ยอมรับประเทศเยอรมันจะรับคนเป็นล้านคนเลยเพราะฉะนั้นพรรคAlternative für Deutschlandเนี่ยจึงบอกว่าเฮ้ยต้องอะไรครับต้องอะไรจับแม็กเกลเนี่ยเข้าคุกเป็นคนที่ทำให้ก่อปัญหาเพราะฉะนั้นพูดง่ายขวาจัดที่ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้คนกำลังเดือดร้อนตกงานเพราะคนลี้ภัยสองเขาว่ามองว่าคนลี้ภัยเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้มาแย่งการทำมาหากินของเขาแย่งสวัสดิการแล้วยังไม่พอคนเหล่านี้ยังนำมาซึ่งการก่อการร้ายทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ใครต่อใครเนี่ยถึงเกลียดมากเลยต้องการมีนโยบายเล่นงานนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนไม่กันสนับสนุนทรัมป์ที่บอกว่าตอนแรกจะสร้างกำแพงสองจะไล่เพราะแนวคิดอันนี้มันเกิดขึ้นในประเทศต่างๆเพราะว่ารับไม่ไหวกับเรื่องของปัญหาของคนที่ลี้ภัยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งและคนลี้ภัยเหล่านี้มันสำคัญที่สุดก็คือมีวิถีชีวิตที่มีลักษณะหนึ่งไม่ยอมรับถึงวิถีชีวิตแบบในประเทศอันนี้เกิดสร้างความแปลกแยกทำให้คนมีความรู้สึกและคนเหล่านี้มักจะมีการก่อเรียกว่าอะไรเกิดความรุนแรงอันนี้ก็คือเหตุผล 3-4 ประการนะฮะที่ทำให้พวกขวาจัดได้รับเพราะว่า พรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตยเฮ้ยอย่าไปกีดกันเขามีสิทธิ์อันนี้เลยทำให้คะแนนเสียงของกลุ่มที่

0: ็นประชาธิปไตยนี่กำลังลดลอยล้อลงไปเพราะทุกคนกำลังเดือดร้อนและยิ่งตอนนี้โอ้โหโลกกำลังเดือดร้อนแข่งขันนะครับกันเยอะแยะมากนะครับมีคนจากชาติไหนก็ไม่รู้เข้ามาปั๊บและบางแห่งมาในเมืองนั้นน่ะแทบจะไม่มีคนของตัวเองอยู่เลยคนก็มีความรู้สึกมาแย่งดินแดนนี่คือปัญหาทั้งหมดที่ทำให้พรรคขวาจัดซึ่งมีอุดมการณ์ที่ต้องเล่นงานกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้รับคะแนนเสียงขยายขึ้นมาในภูมิภาคต่างๆอย่างที่ผมได้เล่าครับ
1: ค่ะก็กลายเป็นปรากฏการณ์นะคะทีนี้ถ้าอาจารย์มองไปข้างหน้าอีกสัก3 ปี5 ปีเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ว่าการเมืองโลกเนี่ยจะไปทางไหนกระแสฝ่ายขวาจัดแบบนี้เนี่ยจะเป็นแค่วัฏจักรหนึ่งแล้วก็จะเหวี่ยงกลับหรือว่าเราจะมีระบบการเมืองชุดใหม่ที่อยู่ไปแบบนี้อีกนานนะคะ
0: ขวาจัดแบบเยอรมันนะฮะไปไม่ได้ไกลครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจัดมากเกินไปนะฮะมีการแก้ไขต่างๆเหล่านี้แต่ว่าขวาจัดแบบในกรณีของอิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนะครับอาจจะเรียกว่ายังคงอยู่ต่อสู้ต่อไปเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับคนไม่ต้องการคนต่างชาตินะครับในกรณีนี้นะเราจะสังเกตว่าโอดมเดี๋ยวนี้เกลียดคนต่างชาติไม่ใช่อยู่ในยึดโดมในเอเชียเราก็เริ่มมีความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนั้นนี่คืออุดมการณ์ของคนของทางด้านขวาเพราะฉะนั้นขวาประเภทจัดๆอย่างเยอรมันเนี่ยยังไงก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าขวาแบบประเภทที่เรียกว่าอะไรไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพต่อนี้ผมคิดว่าตัวนี้กำลังขยายตัวแน่ครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งทุกคนมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าตัณหาพอคุณได้คะแนนเสียงเยอะแยะสิ่งที่เห็นได้ชัดเอ๊ะถือโอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะอะไรครับขยายอำนาจตัวเองเป็นการขยายอย่างนิ่มๆ มากเลยนะครับแล้วก็อะไรไปเล่นงานฝ่ายตรงข้ามนะครับสิทธิเสรีภาพทางด้านสื่อมวลชนอะไรต่างๆเหล่านี้ทำแบบนิ่มๆก็คือเข้าไปเล่นงานทางกฎหมายบ้างตัวเนี้ยเป็นตัวที่กำลังขยายตัวผมคิดว่ากำลังขยายตัวไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกครับแต่ขวาจัดแบบเยอรมันเพียงแต่เราดูเอาไว้แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นจุดที่น่าสนใจแต่แน่นอนครับต้องยอมรับอยู่อย่างว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยมันมีเชื้อไอ้ลักษณะของอุดมการณ์ขวาจัดแบบฮิตเลอร์เรานะทำไมฮิตเลอร์ถึงนั่นเพราะมันฟังดูแล้วในสมัยนั้นถ้าเราดูหนังขึ้นมาเพราะใช่ความรู้สึกของคนที่ดูจากต่างชาติเพราะไม่แปลกใจว่าลักษณะขวาจัดของเยอรมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเยอรมันเท่านั้นเองในบางประเทศนะครับเราจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกอยากจะเป็นแบบนี้แต่ขนาดเดียวกันจะขึ้นมาเป็นยิ่งใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดคงคิดว่าคงจะยากแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านของขวาจัดแบบกลางๆนะครับซึ่งเป็นเชื้อซึ่งมันได้รับผลมาจากการที่ประเทศต่างๆคนกำลังเดือดร้อนไม่ต้องการคนต่างชาติเข้ามาและไม่ต้องการให้ต่างชาติมารื้อวัฒนธรรมรื้อความเป็นอยู่อปากฏการณ์นั้นเนี่ยจะต่อต้านกลุ่มต่างๆเหล่านี้ในประเทศไทยเราก็เห็นได้ชัดไม่อยากให้คนต่างชาติมาแตรกมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอะไรต่างๆอันนี้เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ได้รับความนิยมอันนี้ก็เป็นอุดมการณ์อันหนึ่งของทางด้านของขวาแต่เป็นขวาที่ไม่ได้จัดแบบเยอรมันนะแต่เป็นขวาที่ร่วมกันก็คือต่อต้านเรื่องของต่างชาติเข้ามาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเข้ามาแย่งงานอันนี้ก็คงเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่โลกต้องจับตานะคะว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่กระแสหลักแล้วก็อาจจะมีผลต่อการเมืองของโลกในอนาคตนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
0: สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมากครับคุณตาลครับ
1: เช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์นะคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเยอรมันนะคะน่าสนใจค่ะจากที่พรรคขวาจัดเนี่ยตอนนี้ได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็สะท้อนปรากฏการณ์หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของฝ่ายขวาจัดที่ตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีจุดร่วมที่หลายๆประเทศเนี่ยกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเติบโตช้าเรื่องปัญหาค่าครองชีพเรื่องสงครามเรื่องปัญหาผู้อพยพนะคะก็เลยกลายเป็นคำถามว่าจากเยอรมันเนี่ยยังมีอีกประเทศหลายๆประเทศเลยที่มีแนวโน้มที่ฝ่ายขวาเนี่ยจะได้รับความนิยมนะคะก็มีคำถามว่าโลกกำลังเปลี่ยนสีหรือไม่วันนี้ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สมชายค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใย

0: ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาหากคนไข้คนใดจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในภาคนั้นๆแต่หากว่าคนไข้ผู้นั้นเป็นโรคที่ต้องการแพทย์เฉพาะโรคที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัวส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้นในบางจุดมีคนป่วยมากแพทย์ตามเสด็จไม่สามารถจะตรวจได้ในเวลาอันจำกัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางไปให้การตรวจรักษาโดยเฉพาะตามจุดต่างๆบางครั้งก็เดินทางด้วยรถยนต์บางครั้งก็เดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ภูมิประเทศหน่วยแพทย์พระราชทานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองอธิบายวิธีรับประทานยาให้ละเอียดตลอดจนจัดแถวเข้าพบแพทย์แต่ต่อมาหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเช่นนี้มีถนนตัดไปถึงและบ้านเมืองก็ได้ขยายงานด้านสาธารณสุขออกไปโดยรอบหน่วยแพทย์พระราชทานเฉพาะจุดเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปส่วนการที่แพทย์ตามเสด็จไม่มีเวลาพอที่จะตรวจรักษาคนไข้ตามจุดที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ทรงแก้ไขโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางไปคอยที่จุดเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าทำการตรวจรักษาจ่ายยาไปจนกว่าจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินก็สามารถตรวจรักษาจนครบถ้วนได้นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ร่วมมือกันจัดแพทย์และผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่งเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสำหรับคนไข้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงมากจะทรงจำได้ว่ามีคนไข้คนใดบ้างที่มีอาการไม่ค่อยดีจะทรงสอบถามถึงอาการของเขาอยู่เสมอและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยี่ยมเยียนคนไข้เหล่านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันโดยมีพระราชสวนีให้ทำตัวประดุจญาติของเขาที่เขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกสุขอะไรให้ได้เผื่อจะสามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ของเขาได้

คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาท

0: มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยติดตามความคืบหน้าหลังตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมประชุมทางออนไลน์เพื่อติดตามผลความคืบหน้าหลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสุสานฮิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งในเบื้องต้นนายพลพีได้รับทราบรายงานล่าสุดว่าผู้เสียชีวิต3รายเป็นชาวอิสราเอลแจ้งเสียชีวิตในจังหวัดชลบุรีส่วนอีก1รายเป็นชาวอังกฤษทั้งนี้ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง4รายได้มาติดต่อขอเคลื่อนย้ายร่างแล้วแต่ภายหลังบริษัทการชาบาดเป็นผู้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเป็นผู้เคลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเองและนายพลพีได้สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ของ2ใน3คนไทยที่เป็นผู้แจ้งการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ตายหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการชาบาดหรือไม่สำหรับการขอจัดตั้งสุสานจากที่ประชุมและข้อมูลจากจังหวัดเป็นที่สังเกตได้ว่าการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อปี2564ไม่ถูกต้องตามระเบียบตั้งแต่ต้นการไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตเมื่อปี2566จึงถูกต้องแล้วและมีความเป็นไปได้อย่างมากหลังจากดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ย้อนหลังว่าการออกใบอนุญาตตั้งสุสานในปี2564จะผิดระเบียบตั้งแต่ต้นหัวหน้าพรรคประชาชนระบุของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับนายกคือการแสดงจุดยืนเรื่องคดีหัวสว.และไปยืนยันในศาลว่าบริสุทธิ์นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อาจส่งคำร้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ไปยังศาลฎีกาโดยมีการเปิดเผยเฉพาะจำนวนผู้ที่สั่งฟ้องแต่ไม่เปิดเผยรายชื่อโดยกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ประชาชนออกมาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ทุกคนก็มาในนามของประชาชนสิ่งที่ต้องการเรียกร้องอย่างแรกคือต้องการให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สองคือการสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสดังนั้นคำตัดสินของ

0: กกต.จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามตนคิดว่าความโปร่งใสคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายณัฐพงศ์จึงกล่าวว่าหากนายกรัฐมนตรีมองว่าตัวนายกรัฐมนตรีรวมถึงพรรคภูมิใจไทยกำลังถูกกล่าวหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวนายอนุทินเองและพรรคภูมิใจไทยคือแสดงจุดยืนส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวนายอนุทินบริสุทธิ์ตนคิดว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่เพิ่มอีก30รายรวมยอดสะสมเป็น35รายหลังจากที่ได้เกิดเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ขณะแล่นจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เกาะโครอนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายและทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น35รายและหลังจากที่ทีมกู้ภัยสามารถดับไฟที่ลุกไหม้รุนแรงและเข้าสู่ตัวเรือได้เป็นครั้งแรกพบว่าภายในซากเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเตียงนอนถูกไฟเผาจนเหลือเพียงเศษเหล็กบิดเบี้ยวเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นในขณะที่มีคนอยู่บนเรือมากกว่า130คนโดยยังไม่ทราบยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดแต่ก่อนหน้าที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ถูกช่วยเหลือมีอยู่43คนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในแง่มุมต่างๆจากทางคณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทางที่นี่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับสำหรับเช้านี้ครับผมเดชาเดชาวัฒนภัยสารเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเจเนเรชั่น Z นะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการสำรวจนะครับโดยทางสื่อของประเทศไทยนี่แหละครับพูดถึง อาชีพนะในฝันของชาวเจน Z นะครับที่เขาบอกว่าน่าจะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากการคุกคามมาถึงของ AI นะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงอาชีพทางด้านhealthcare นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลแพทย์นะครับนี่ก็เป็นอาชีพในฝันอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองนี่เขาก็ว่าด้วยเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอัยการทนายความนะครับส่วนอันดับสามก็จะพูดถึงวิศวกรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเทคนิคเชียนทั้งหลายนะครับโปรแกรมเมอร์นะฮะนี่ก็เป็นการสำรวจนะครับเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจนะครับจากการสำรวจครั้งนี้เนี่ยนะครับเน้นที่เรื่องเกี่ยวกับความสุขในการทำงานนะครับความสุขในการทำงานนะครับเขาบอกว่าGen Z นะครับเมื่อเทียบกับ Generation อื่นๆแล้วเนี่ยเขามี ความสุขนะครับในการ

ทำงานเนี่ยน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดนะครับมีสภาวะหมดไฟเบิร์นเอาท์เนี่ยมากที่สุดนะครับถึง51%นะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับอาชีพในฝันนะครับก็บอกว่าถึงแม้ว่าเป็นอาชีพที่เขาอยากทำนะครับแต่พบว่าอาชีพทางด้านสายสุขภาพเฮลท์แคร์ที่ได้กล่าวถึงเนี่ยครับเขาบอกว่าผู้ทำงานเนี่ยมีความสุขน้อยที่สุดเพราะว่าสถานที่ทำงานคลินิกสถานพยาบาลโรงพยาบาลนะครับเป็นสถานที่ที่มีความตึงเครียดสูงนะครับก็ทำให้คนทำงานในสายงานนี้เนี่ยไม่มีความสุขนะครับสาเหตุหลักนะครับเขาก็บอกว่ามาจากชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานมากนะครับมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของ mentality หรือว่าสภาวะทางอารมณ์นะครับที่จะต้องรับมือนะครับกับความเครียดและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะตรงนี้ก็ดูเหมือนจะสวนทางกับนะครับวันนี้ครับก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยขยายความแล้วก็ติดตามการดำเนินชีวิตและการทำงานของชาว Generation Z นะครับผู้ซึ่งเข้ามาในตลาดแรงงานของประเทศไทยเนี่ยถึงวันนี้ก็ผ่านไปราวๆสัก4-5ปีแล้วนะครับที่เขาเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลุ่มคนทำงานนะครับคนรุ่นใหม่นะครับก็มีวิถีการดำเนินชีวิตนะครับการใช้ชีวิตและการทำงานเนี่ยแตกต่างจากคนเจเนเรชันก่อนๆ นะครับจากเราท่านๆอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะชอบเลยไม่เห็นจะเข้าใจเขาเลยนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะจริงๆแล้วเราคงจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต่างเจเนเรชันนะครับต่างมีประสบการณ์ได้รับผลกระทบได้รับแรงกดดันรวมถึงการตีความมองโลกที่เป็นไปในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าประสบการณ์เก่าของแต่ละคนแต่ละเจเนเรชันเนี่ยย่อมไม่เหมือนกันนะครับซึ่งการใช้ชีวิตการทำงานนะครับรวมถึงการนิยามคำว่าความสุขนะครับของชาว Generation Z เนี่ยนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับจากนิยามความสุขนะครับในแบบของคุณผู้ฟังหรือ Generation อื่นๆเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าคำว่าความสุขในที่ทำงานนะครับที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่าworkplace happiness เนี่ยนะมันมีความหมายในเชิงปฏิบัติการก็ดีในเชิงวิชาการก็ดีเนี่ยว่ายังไงบ้างนะครับนะก็มีรายงานการสำรวจนะครับ workplace happiness report นะครับนะดำเนินงานโดยเอเจนซี่จัดหางานนะครับชื่อดัง JobsDB นะครับเขาก็พูดถึงประเด็นใหม่นะครับเขาบอกว่าการมีรายได้ที่สูงหรือการก้าวหน้าในการงานที่รวดเร็วเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดหรือการบ่งชี้ความสุขหรือว่าความสมปรารถนาอย่างสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับอย่างที่เราเคยเข้าใจกันนะครับอีกต่อไปนะฮะคนรุ่นใหม่ Gen Z นะครับเขาให้ความสำคัญกับความสมดุลนะครับความสมดุลนะครับซึ่งแน่นอนครับหลายคนอาจจะไปนึกถึงคำว่า work life balance ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจริงแบบนั้นนะครับแต่ว่าในนิยามของ workplace happiness เนี่ยความสมดุลดังกล่าวเนี่ยคือเรื่องของ mental well being นะครับก็คือความรู้สึกปลอดภัยในการทำงานนะความรู้สึกสมดุลในเรื่องของภาระปริมาณงานนะครับเขาไม่ได้บอกว่าทำงานหนักไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหนักจนเกินไปหรือเกินกว่าที่เขาจะทำได้ไหวนะครับหรืออธิบายไม่ได้และไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็เกิดโหลดที่ซ้ำๆกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็น
เรื่องที่เริ่มยอมรับกันเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับในหมู่คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีความอ่อนไหวต่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่สภาวะเบิร์นเอาท์หมดไฟเนี่ยได้นะครับประเด็นที่สองนะครับที่การสำรวจนี้ได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับนิยามความสุข happiness เนี่ยคือความยืดหยุ่นนะครับ flexibility นะครับหมายความว่าการมีอิสระยืดหยุ่นนะครับในการบริหารเวลานะครับในการดำเนินชีวิตผสมกับการทำงานนะครับคือแบบไม่ต้องทำงานอย่างเดียวแล้วค่อยพักนะครับเขาอาจจะผ่อนคลายไปด้วยทำงานหนักไปด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะสร้างความสมดุลได้เองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาแยกจัดระเบียบนะครับตามที่อยู่ในกรอบเที่ยวเท่าที่เราเคยคุ้นเคยนะครับและประเด็นที่3เนี่ยนะครับอันนี้น่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็สำคัญนะครับก็คือเป้าหมายและคุณค่านะครับ sense of purpose นะครับคือการที่คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลนะครับและสามารถรับรู้ได้ว่าตนเองเนี่ยได้ทำคุณประโยชน์หรือว่ามีคุณค่าและมีความหมายนะครับในชุมชนในสังคมนะครับนะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นความรู้สึกทางใจเนี่ยที่ดีมากๆนะครับแล้วก็น่าจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขในการทำงานเนี่ยได้นะครับซึ่ง3ประเด็นนี้เนี่ยเป็นนามธรรมมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือว่าความก้าวหน้าในการทำงานนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นในทางวิชาการนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่สำคัญทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เรียกว่า self determination theory นะครับแปลเป็นไทยว่าทฤษฎีการกำหนดเส้นทางของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยได้มีการนำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์และนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่ามันกลับสอดคล้องกับสภาวะของชาว Generation Z นะครับได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องของแรงจูงใจจากภายในนะครับแรงจูงใจจากภายในนะครับมันมีงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องของ The Pursuit of Happinessat work นะครับ behavior pathway of Gen Z นะครับการทำงานอย่างมีความสุขนะครับพฤติกรรมของชาว Gen Z เนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าความสุขจากการทำงานจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจตามหลักการของ self determination theory ได้เลยนะครับคือการมีอิสระในการเลือกในการลงมือทำนะครับในการทำงานในขอบเขตพอสมควรนะครับการรู้สึกว่าตนเองมีความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จะทำงานนั้นได้นะเรียกว่า competence นะครับนะแล้วก็ความหมายความเจริญงอกงามความสำเร็จนะครับจากการทำงานนั้น thriving นะฮะนี่ก็เป็นทฤษฎีเชิงวิชาการที่นำมาทำความเข้าใจนะครับความรู้สึกทางจิตใจความสุขนะครับของชาวGeneration Z นะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นตัวเพิ่มนะครับเป็นแฟกเตอร์นะที่ไปเพิ่มนะครับความสุขโดยตรงนะครับเงินสำคัญจริงนะครับแต่คนรุ่นใหม่เขาบอกว่า meaning นะครับ meaning over metrics นะครับความหมายความมีคุณค่านะครับเหนือกว่าดัชนีชี้วัดนะครับ balance over hustle culture นะครับความสมดุลนะครับเหนือกว่าการทำงานหนักเกินไปนะครับทำไมเขาถึงมีความคิดเห็นไปในแนวทางนี้นะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเขาก็พบว่าชาว Gen Z เนี่ยนะครับพื้นฐานของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละครับมีความรู้สึกอ่อนไหวนะครับคืออ่อนไหวจริงๆแหละนะครับมีความอ่อนไหวต่อความตึงเครียดความไม่ปกติ
นะครับความ

เรียกว่าไม่สมดุลความรู้สึกไม่พึงพอใจนะครับคือเซนซิทีฟกว่าคนเจเนเรชันก่อนๆมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากวิถีชีวิตนะครับแบบออนไลน์ที่มากขึ้นนะครับที่ทำให้เขามีความใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสั้นลงนะครับสั้นลงกว่าเดิมนะครับมากเลยก็น่าจะส่งผลต่อระบบการตอบสนองและความไวนะครับต่อสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าความรู้สึกไม่พึงพอใจนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนั่นแปลว่าพวกเจนแซดจะไม่พอใจอะไรก็ตามที่เขาเจอเนี่ยได้ง่ายมากนะได้ง่ายมากเช่นช้าเกินไปนะการจัดการไม่ดีนะครับกระบวนการอธิบายไม่ได้นะหัวหน้างานไม่ตัดสินใจนะครับไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอในการทำงานไม่มีเหตุผลนะครับที่ฟังขึ้นทำนองนี้นะครับก็จะเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่พนักงานบุคลากรสายสุขภาพนะครับคุณหมอพยาบาลชาว Gen Z นะครับถ้าเขาอยู่ในสภาวะ workload ทำงานอย่างยาวนานโดยไม่มีเหตุผลที่ดีนะครับก็อาจจะส่งผลต่อความอ่อนไหวและทำให้ความสุขในการทำงานเนี่ยนะลดลงนะครับอย่างไรก็ตามมีข้อโต้แย้งเพิ่มขึ้นนะครับว่านิยามของคำว่าความสุขเนี่ยแท้จริงในยุคสมัยเนี่ยมันคืออะไรนะครับคุณฟังอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า happiness นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวถึงในตอนต้นนะครับแต่ว่ามีนักวิชาการนะครับได้ใช้คำพูดคำหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า well-being นะครับ well-being นะครับเขาบอกว่าเราลองดู well-being ดีไหมนะครับมันน่าจะตอบโจทย์นะครับยุคสมัยมากกว่านะครับก็มีคนให้คำไทยของ well-being ว่าสภาวะที่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะมันไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวนะอยู่เย็นอยู่ได้นะแล้วสุขด้วยนะครับนั่นคือทั้งสุขกายสุขใจนะครับสุขสังคมนะแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวที่สุขนะบวกกับการทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของ well-being นะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนั่นก็คือการมีคุณภาพชีวิตนะครับที่รับได้นะมีความหมายนะครับอยู่ได้นะสบายอกสบายใจทำนองนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะชวนผู้ฟังขยายความเพิ่มเติมนะครับกับคำว่า well-being นะครับนะ well-being นะครับเราลองมาเปรียบเทียบ happiness นะเรียกว่าความสุขทั่วไปนะครับกับ well-being นะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะซึ่งก็มีคนใช้คำเปรียบเทียบนะครับ happiness เขาบอกว่าเหมือนกับดอกไม้ที่บานแล้วผลิตบานออกมาสวยเลยนะครับแต่ว่า well-being นะครับบางทีเรามองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือเทียบได้กับรากนะครับรากของต้นไม้นะครับรากที่แข็งแรงทำให้ต้นไม้เนี่ยแข็งแรงเติบโตนะครับอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถรับมือกับลมฝนต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนะครับนั่นหมายความว่าความสุขแบบ happiness สุขทั่วไปนะครับนะเขาบอกว่าเป็น hedonic นะเป็นความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวสั้นๆนะครับเช่นดีใจที่ได้โบนัสนะครับสนุกกับกิจกรรมปาร์ตี้ของบริษัทนะครับในขณะที่อารมณ์ของ well-being นะครับนะเป็นลักษณะ eudaimonic นะครับนะก็คือพึงพอใจกับชีวิตสถานภาพนะครับนะมีความรู้สึกมั่นคงนะครับทั้งกายและใจและมองเห็นนะลักษณะของการเติบโตนะครับนะอย่างมีเป้าหมายไม่ได้บอกว่าระยะยาวนะครับนะมีขั้นตอนมีเป้าหมายนะครับ happiness นะครับกับการตอบสนองนะครับเนื่องจากเป็น hedonic ความสุขระยะสั้นนะครับมันก็จะเกิดจากสถานการณ์

ที่พ็อปอัพขึ้นมาระยะสั้นเช่นมีคนชมนะครับวันนี้แต่งตัวบุคลิกภาพดีนะนะครับวันนี้คุณนำเสนอได้ยอดเยี่ยมเลยนะนะครับอันนี้เป็นทำให้เรายิ้มและหน้าบานได้นะครับแต่ว่าการตอบสนองแบบ well-being นะครับอยู่เย็นเป็นสุขก็คือนะครับโครงสร้างระบบนะครับเช่นระบบงานที่เคลียร์ชัดเจนวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นพิษเพื่อนร่วมงานที่ไม่ทำร้ายกันนะครับไม่บูลลี่มีความปลอดภัยนะครับงานมีความหมายนะครับรู้สึกมั่นคงในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นความยั่งยืนนะครับของความสุขโดยทั่วไป happiness นะครับมันจะสั้นนะครับเพราะว่าถ้าเจอเรื่องแนวหงุดหงิดลบนะครับไม่ถูกใจก็จะทำให้อารมณ์บวกเนี่ยหายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ well-being นะครับจะมีความคงเส้นคงวามีความคงทนนั่นคือมันไปตรงกับคำว่า resilient นะครับที่ผมได้พูดถึงบ่อยๆนะครับในรายการนะครับก็คือถึงแม้ว่างานยากงานเหนื่อยงานหนักนะครับแต่ว่าเขายังประคับประคองนะครับหาทางออกนะครับคิดวิธีการแก้ปัญหารับมือนะครับได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าการมีเรสิเลียนนะครับความระยะสั้นยั่งยืนจึงมีความแตกต่างกันนะครับนี่คือเรียกว่ารากฐานนะครับของคำว่า well-being นะครับที่มันไม่ใช่เพียงแค่ดอกไม้บานนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับดอกไม้บานนั้นอาจจะเหี่ยวเฉาและร่วงโรยนะครับแต่เป็นรากที่พร้อมจะขยายและมันคงเติบโตต่อไปนะครับในวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูเหมือนว่าชาว Gen Z นะครับจะมีความสนใจนะครับแล้วก็เรียกร้องนะครับ well-being นะครับมากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมนะซึ่งภาษาไทยเราอาจจะใช้ว่าความสุขครับเพราะมีคำว่าสุขนะเหมือนกันนะครับแต่ลึกๆชาว Gen Z บอกว่าความสุขชั่วครั้งชั่วคราวฉาบฉวยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะที่เขาต้องการอีกต่อไปก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับการมีขนมฟรีอาหารฟรีข้าวต้มรอบดึกนะครับนะกาแฟเครื่องดื่มไม่อั้นในสำนักงานนะครับนะซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่านี่ไงนะองค์กรรุ่นใหม่ก็อย่างนี้แหละนะครับเราก็ต้องบริการพนักงานนะครับให้สามารถหยิบฉวยอาหารการกินเนี่ยได้เต็มที่นะครับนะแต่ว่านะครับการตีความของคนรุ่นใหม่นะครับนะนั่นคือเขาปักธงแดงนะครับนะปักธงแดงเล็กแต่อันตรายนะครับบริษัทต้องการให้เขาอยู่ดึกใช่ไหมเลี้ยงข้าวมีขนมให้กินแปลว่าไม่ต้องกลับบ้านใช่ไหมนะครับเขาเชื่อมโยงไปถึงความไม่บาลานซ์ล่ะคุณผู้ฟังนะครับการเลี้ยงพิซซ่านะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวสั่งพิซซ่านะครับนั่นแสดงว่างานมานะครับคนไม่พอนะครับงานเร่งด่วนนะครับคืนนี้อยู่ดึกนะทำนองนี้นะครับก็เป็นการตีความที่แตกต่างกันออกไปละนะครับเพราะนั้นการออกแบบสวัสดิการครับคุณฟังที่มันเป็นตัวเสริมนะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะครับให้ได้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพนะครับจึงเป็นเรื่องราวที่เราควรจะต้องคิดใหม่นะครับนะคิดใหม่นะฮะมันไม่ใช่เหมือนกับว่าตอนนี้เรามีออฟฟิศนะที่สวยงามทันสมัยนะครับแล้วเราก็จะสามารถรองรับตีโจทย์ทำความเข้าใจบรรดาชาวเจนแซดต่างๆเนี่ยได้นะครับอันนี้เนี่ยเริ่มไม่ใช่คำตอบแล้วนะครับผมลองเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังดูนะครับนะยุคเก่านะครับเขาเรียกว่าประกันสุขภาพนะฮะIPD OPD แต่ยุคใหม่ก็บอกว่าต้องดูสุขภาพกายและใจพร้อมกันด้วยนะครับการมีตู้เกมขนมโต๊ะปิงปองเขาบอกว่าอย่าเลยนะครับนะการมีเครื่องดื่มฟรีที่บอกไปแล้วนะครับนะบอกว่าเวลาทำงานคงจะอีกยาวไกล

0: นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะอย่าไปหลอกให้เขาอยู่ออฟฟิศให้นานขึ้นด้วยอาหารเครื่องเล่นโต๊ะปิงปองโต๊ะพูลนะครับที่นอนที่ยีบนะครับเขาบอกว่านะยืดหยุ่นดีกว่านะครับให้เขามีเวลาพักผ่อนนะจะดีกว่านะครับอย่าไปเอาติ้งนะครับเขาบอกว่าชอบไปเที่ยวนะคนรุ่นใหม่ชอบเที่ยวไม่ใช่นะครับบอกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ควรจะหยุดนะครับแฮปปี้เอาหลังเลิกงานเขาก็ไม่ชอบดื่มนะครับมันไม่แต่ว่าคนรุ่นเก่านะจะต้องสังสรรค์นะครับกีฬาออกวิ่งนะครับนะต้องส่งคนรุ่นใหม่ไปร่วมเล่นกีฬาเพราะว่านะแรงเยอะนะครับเป็นตัวแทนบริษัทนะครับนะอันนี้พ่อบอกว่าเป็นภาพลักษณ์แหละแต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่เก่านะครับนะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับของขวัญ นะครับปีใหม่นะจับฉลากของขวัญขั้นต่ำ300 บาทนะครับคนรุ่นใหม่บอกว่าไม่ต้องเอาได้ไหมจับฉลองจับฉลากเนี่ยมันเก่าไปแล้วนะครับเอาเงินเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการให้สวัสดิการในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับงานเลี้ยงบริษัทไม่ต้องมีเยอะนะครับปรับไปเป็นค่าอาหารประจำวันให้กับคนอาจจะดีกว่านะครับอันนี้ก็รวมถึงเรื่องนี้ไปด้วยนะครับก็คอร์สไงคอร์สออนไลน์คนรุ่นใหม่ต้องเรียนออนไลน์นะครับหลายบริษัทลงทุนเยอะเลยนะครับแต่ว่าเขาทำงานเยอะครับไม่มีแรงไม่มีเวลานะครับในการเปิดดูโหลดเรียนรู้เลยนะครับไม่มีนะครับการแจกของนะครับที่มีโลโก้เป็นแบรนด์ของบริษัทนะครับมาเป็นถ้วยน้ำกระบอกน้ำเสื้อถ้วยกาแฟกระเป๋าผ้านะครับก็บอกว่าไม่เห็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนั้นเลยนะครับไม่ต้องก็ได้มั้งนะครับคือบริหารบรรยากาศนะอย่าให้เป็นพิษเวลาทำงานจัดสรรปันส่วนอย่าโทรตามตอนตีหนึ่งนะครับรู้จักจัดการเวลาทรัพยากรนะครับก็ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตนะได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของ well-being นะครับว่าเขาทำงานเต็มที่มีความหมายนะครับนะสวัสดิการแบบที่ผมได้กล่าวถึงนะครับมันเหมือนกับเป็นการเคลือบน้ำตาลนะครับทำให้ดูดีเก๋และดูเหมือนทันสมัยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตอบโจทย์นะใดๆเลยนะครับกับความเป็น Generation Z นะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้ก็นำความเชื่อมโยงนะครับนะระหว่างความสุขนะครับที่เป็น happiness แบบนะสั้นๆ well-being นะครับที่รู้สึกมั่นคงยาวนานกว่านะครับประกอบกับชาว generation Z ที่มีมุมมองนะครับต่อระบบสวัสดิการนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับที่แตกต่างไปนะครับเมื่อเทียบกับ 10-15 ปีก่อนนะฮะอย่างเห็นได้ชัดนะครับนะก็อาจจะถึงเวลานะครับที่บริษัทต่างๆนะครับผู้ฟังอาจจะลองศึกษาทบทวนสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้สามารถตอบโจทย์แล้วก็รองรับนะครับการมาถึงของชาว Generation Z นะครับได้อย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเวลาของ Innovative Wisdom ในวันนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ผมเดชาวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกละ 1.5 นะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ช่วงเวลา 9:30 นจนถึง 10:00 นเราอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการนี้ค่ะก็ต้องทักทายผู้ฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์นะคะ www.tu-radio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ด้วยค่ะนี่ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ตอนนี้ฝนฉ่ำเลยค่ะผู้ฟังดังนั้นเนี่ยหลายๆท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์อะไรไม่ครบแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของสุขภาพและแถมยังมีเรื่องของการเดินทางที่หลายๆท่านก็ไม่ควรจะมองข้ามค่ะแต่ในวันนี้ในคลินิก 101.5 ของเราจะชวนคุณฟังคุยกันด้วยความเป็นห่วงค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะแล้วก็จะมีน้ำขังเกิดน้ำท่วมบ้างล่ะนะมีหลายที่ที่แบบน้ำขังนานเลยแต่สิ่งที่มากับน้ำที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นอกจากเรื่องของดินโคลนและสิ่งสกปรกแล้วเนี่ยก็ยังมีเชื้อโรคด้วยหูฟังเชื้อโรคแล้วก็พาหนำโรคหลายชนิดเลยมากับน้ำตั้งแต่โรคเกี่ยวกับการที่เราจะกินอาหารหรือว่าจะดื่มน้ำถ้ามีเชื้อโรคก็จะไม่สะอาดโรคผิวหนังเหมือนกันรวมไปถึงน้ำกัดเท้าด้วยและในโรคในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้แหละนะคะก็จะมาผนวกให้คุณฟังได้เห็นภาพอย่างเข้าใจง่ายเราจะคุยกันเรื่องกลุ่มโรคที่มากับน้ำฝนและน้ำท่วมนะคะให้คุณฟังได้เตรียมรับมือกันค่ะและวิทยากรของอุ๋มในวันนี้ในทุกๆวันจันทร์นะคะเราก็จะเจอกับวิทยากรจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้อุ๋มขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริกัลยาบริมสรรค์ต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๋มและท่านผู้ฟังค่ะ
3: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้กลางเดือนกันยายนก็ต้องบอกว่ามีพายุฝนพัดทุกวันเลยนะคะบางท่านกว่าจะถึงบ้านนี่ก็ดึกมากแต่ในเรื่องของดึกนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่โรคที่มากับน้ำฝนเนี่ยเยอะเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงอย่างนี้ก่อนค่ะว่าวันนี้ที่อาจารย์ตั้งใจจะมาคุยให้รู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เข้าใจเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
4: ก็วันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเรื่องแรกนะคะทีนี้ที่บอกว่าน้ำฝนเนี่ยก็คือเราเนี่ยน่าจะได้ตากฝนกันบ้างอะนะคะตอนช่วงฝนตกแล้วเราก็ได้ยินเสมอว่าอย่าไปตากฝนนานนะเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวปอดบวมนะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จริงเนาะเพราะว่าช่วงตัวไวรัสพวกนี้มันอยู่ได้ในอากาศที่ชื้นแล้วก็มากับพวกหยดน้ำนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องไข้หวัดก่อนละกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่ทีเนี้ยก็จะแบ่งเป็นพวกไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่เนาะเราจะได้รู้ว่าไอ้ตอนเนี้ยถ้าเราเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยเราจะหวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่กันเนาะนะคะทีนี้ตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะก็มันเนื่องจากมันเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะไวรัสเนี่ยมันก็ชอบอากาศชื้นๆอยู่แล้วเนาะแล้วมันก็มากับหยดน้ำได้ละอองน้ำอะไรพวกเนี้ยนะคะพอเราสูดหายใจเข้าไปเนาะมันก็เข้าระบบทางเดินหายใจของเรานะคะทีนี้ถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีแค่เพียงไอจามหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถกระจายไปสู่ท่านคนอื่นได้นะคะทีนี้ก็ขอพูดเรื่องไข้หวัดธรรมดาก่อนนะคะไข้หวัดธรรมดาเนี่ยที่เราเรียกว่า common cold นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสทางเดินหายใจส่วนบนเนาะเป็นกลุ่มไรโนไวรัสหรือโคโรนาไวรัสเนาะพอพูดถึงโคโรนาไวรัสนะคะก็ทุกคนก็จะคิดถึงโควิดแต่ตอนนี้โควิดก็อาจจะไม่ได้ถือเป็นโรคที่รุนแรงมากนักนะคะเพราะว่า ก็

0: ไม่ได้ระบาดรุนแรงแล้วก็อาการไม่ได้รุนแรงยกเว้นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันน้อยนะคะตัวไวรัสทั้งคู่เนี้ยก็พบมากในช่วงหน้าฝนเหมือนกันการสัมผัสเชื้อโรคก็เกิดจากการไอจามนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นโรคหวัดได้หลายครั้งภายใน1ปีนะคะ
1: ค่ะซึ่งหลายๆท่านถ้าหากว่าได้เข้าสู่วงการออกกำลังกายนั้นดีใจด้วยนั่นแปลว่าผู้ฟังจะมีภูมิคุ้มกันแต่บางท่านยังนะคะแล้วก็ป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยบ่อยๆมีหลายท่านเคยถามคำถามไว้ค่ะบอกว่าเอ๊ะช่วงอากาศเย็นหรือว่าการตากฝนเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุโดยตรงนั่นแหละของไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่แต่จริงๆแล้วความเข้าใจเหล่านี้มันถูกต้องแค่ไหนคะอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูฝนมันอาจจะเอื้อต่อการแพร่เชื้อไวรัสทางเดินหายใจมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็สามารถอยู่ในอากาศที่ชื้นได้นานเนอะแล้วก็อยู่ในหยดน้ำอะไรพวกนี้ได้นานนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงไข้หวัดธรรมดาเนาะแต่ว่ามันก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้เกิดจากเชื้ออินฟลูเอนซ่าเนาะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกไข้หวัดนกเนี่ยค่ะก็พบได้ในหน้าหนาวหน้าฝนนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยที่เราพบกันบ่อยๆก็คือสายพันธุ์ A กับสายพันธุ์ B นะคะซึ่งเป็นไข้หวัดที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้ก็สามารถระบาดไปทั่วโลกได้เลยเนาะแล้วก็สายพันธุ์ A เนี่ยอีกชื่อนึงที่เราแบบคุ้นเคยอาจจะมีพวกไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็สายพันธุ์ B สายพันธุ์ B เนี่ยก็ระบาดในเฉพาะภูมิภาคนั้นแล้วก็เป็นมีอาการที่รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ A ทั้ง2สายพันธุ์เนี่ยก็สามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนได้ค่ะแต่ไข้หวัดธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีวัคซีนที่จะช่วยตรงนี้
1: แล้วถ้าหากว่าบางท่านยังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยค่ะการฉีดในช่วงนี้ยังทันหรือว่าช่วยลดความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเหรอคะอาจารย
0: ์คือการฉีดวัคซีนเนี่ยก็มีให้ทุกๆปีนะคะก็สามารถไปฉีดได้ตามโรงพยาบาลหรือบางทีสถานที่บางที่ทำงานก็สามารถมีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีอะไรพวกเนี้ยก็ฉีดได้ค่ะก็ถือว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะช่วยเราถ้าเกิดว่าเราติดไข้หวัดสายไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการเราก็จะน้อยลงนะคะไม่ค่อยรุนแรงนะคะทีนี้เราอาจจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะขอพูดเรื่องอาการนิดนึงนะเพื่อเราจะแยกกันได้ออกนะคะอาการไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคัดจมูกจามน้ำมูกไหลเจ็บคอนะคะไอก็เล็กน้อยปวดศีรษะน้อยไข้เนี่ยก็มีบ้างแต่ไม่สูงนะคะอาการทั่วไปเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากแพทย์ก็จะให้ยารักษาตามอาการหรือว่าไม่ได้ไปพบแพทย์ก็ได้ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะคะรักษาร่างกายให้อบอุ่นอาการก็จะหายได้ภายใน1สัปดาห์แต่อาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วถ้าเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแออยู่แล้วหรือผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้นะคะทีนี้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันด้วยนะคะมีไข้มากกว่า38องศานะแล้วก็รู้สึกจะหนาวสั่นนะคะเจ็บคอเนี่ยแล้วก็มีน้ำมูกใสๆนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยมากกว่าไข้หวัดปกติไข้มากกว่าไข้หวัดธรรมดานะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแบบบริเวณหลังแขนขาพวกเนี้ยนะคะปวดศีรษะเยอะด้วยแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารถ้าเด็กเนี่ยอาจจะมีอาเจียนแล้วก็ท้องเสียร่วมด้วยนะคะทีนี้อาการเด่นๆของไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือไข้สูงแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อไข้หวัดธรรมดาไม่ค่อยมีอาการลักษณะนี้นะคะทีนี้ถ้าเรารู้ตัวว่าเอ๊ะเราปวดหัวมากเลยไข้ก็สูงปวดกล้ามเนื้อด้วยเนี่ยแล้วก็น้ำมูกก็อาจจะไม่ค่อยมีมากนักอาจจะเป็นไปได้ที่เราติดไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ค่ะ
1: ถ้าดูจากอาการนี่เหมือนครูฟังก็จะคิดเห็นตรงกันว่าเออมันก็คล้ายกันเนาะแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเราสามารถที่จะวินิจฉัยจากอาการได้เลยไหมคะหรือว่าจะต้องเข้าไปตรวจเชื้ออย่างเดียวเลยแล้วมีกรณีไหนบ้างที่อาจารย์หมอจะแนะนำให้ตรวจเป็นพิเศษเหรอคะอาจารย์

ถ้าเกิดว่าเราอยากทราบจริงๆนะคะตอนนี้ก็จะมีชุดตรวจที่เราสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยานะคะทีนี้ชุดตรวจเนี่ยก็จะมีชุดตรวจเรื่องเชื้ออินฟลูเอนซ่าคือไข้หวัด

0: ุดตรวจไข้หวัดใหญ่อย่างที่อาจารย์เล่านะคะคือการตรวจเนี่ยก็ขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแหละนะคะแต่ที่ผู้ฟังอยากทราบคือชุดตรวจเหล่านี้มีความแม่นยำแค่ไหนล่ะคะอาจารย์คือมันจะมีหลายสเปคหลายแบบมากๆเลยแล้วควรจะตรวจในช่วงวันไหนหลังเริ่มมีอาการล่ะคะอาจารย์
1: ชุดตรวจพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะคะก็ตรงกับอาการที่มีขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะตรวจเนี่ยเราก็มักจะตรวจตอนที่เราเริ่มมีอาการก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราช่วงเริ่มมีอาการเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะตรวจได้พบได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: สมมติว่าถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องรับยาต้านไวรัสทุกคนไหมคะอาจารย์มีบางคนอาจจะได้รับความเสี่ยงเมื่อรับยาตัวนี้หรือเปล่าคะ
1: ยาต้านไวรัสเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงๆเราไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงมากคุณหมอก็อาจจะไม่สั่งนะคะแต่อาจจะให้กับคนที่มีโรคแทรกซ้อนอะไรเงี้ยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะยับยั้งไวรัสไม่ให้มันโตมากจนเกินไปหรืออะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องได้รับยานะคะทีนี้เราเนี่ยไม่ควรจะซื้อยามารับประทานเองอย่างเช่นพวกยาปฏิชีวนะเพราะว่าพวกยาปฏิชีวนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นยาที่ต่อต้านไวรัสโดยตรงมันเป็นยาที่รักษาพวกแบคทีเรียนะคะเพราะนั้นถ้าซื้อยาไม่ตรงกับเชื้อเนี่ยเราก็อาจจะเกิดการดื้อยาในภายหลังได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอดีกว่าตรวจให้แน่นอนแล้วก็ให้คุณหมอสั่งยาตามที่เห็นสมควรนะคะ
0: กำลังจะถามเรื่องนี้เลยนะคะบางท่านเนี่ยติดอะม็อกซี่ไว้ที่บ้านพอเวลามีอาการอะไรแบบนี้ก็จะรีบคว้ามาทานเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นคนไข้ที่มีวินัยนะคะก็คือทานจนหมดเนาะทีนี้เนี่ยจะมีผลระยะยาวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเราทานเจ้ายาปฏิชีวนะจะเป็นยายี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีผลระยะยาวต่อผู้ฟังยังไงบ้างเหรอคะ
1: คือยาปฏิชีวนะเนี่ยถ้าไม่ได้จำเป็นนะคะก็ไม่ควรจะทานบ่อยๆนะคะเพราะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทีนี้ถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ที่เชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะดื้อยาในภายหลังทีนี้ถ้าเกิดการดื้อยาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนยาบ่อยๆถ้าเปลี่ยนยาแล้วยามันไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนไข้ได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะรักษาได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือพูดง่ายๆก็คือพอมันดื้อยาเนี่ยก็รักษาไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นไข้หวัดนะคะอาจถ้าเราไม่แน่ใจแล้วก็ไปหาคุณหมอให้คุณหมอเช็คดูก่อนว่ามันเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียกันแน่นะคะอันนี้ก็คือการแนะนำว่าไม่ควรจะซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเองเพราะจะเกิดการดื้อยาในภายหลังได้นะคะ
0: เอาละค่ะเราคุยกันเรื่องไข้หวัดไปแล้วมาถึงโรคต่อมาบ้างที่อาจารย์กังวลแทนผู้ฟังค่ะมีโรคอะไรคะ
1: อีกโรคนึงที่จะเจอบ่อยๆตอนอากาศชื้นๆฝนตกก็คือโรคตาแดงค่ะอันนี้โรคตาแดงหรือเรียกว่าคอนจังติวิติสนะคะก็มีได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะคะตาแดงจากเชื้อไวรัสตาแดงจากเชื้อแบคทีเรียหรือบางคนเป็นภูมิแพ้ก็เกิดตาแดงนะคะแต่โรคตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยสุดแล้วก็ติดต่อกันได้มากที่สุดด้วยนะคะบางคนเป็นตาแดงจากไวรัสอาจจะมีข้ออักเสบร่วมด้วยหรือตาอักเสบที่มันอาจจะเป็นไม่มากอะไรพวกนี้นะคะทีนี้โรคตาแดงเนี่ยก็พบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะแพร่กระจายในสถานที่ที่มีคนเยอะๆอย่างเช่นโรงพยาบาลสถานเลี้ยงเด็กนะคะอันนี้ก็มักจะระบาดในฤดูฝนเหมือนกัน
0: พูดถึงโรคตาแดงนะคะมีหลายๆท่านเคยมาฝากคำถามไว้เหมือนกันบอกว่าถ้าหากว่าตาแดงเนี่ยเราก็คอยหยอดน้ำตาเทียมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดีขึ้นอันนี้ความเชื่อตรงนี้นี่ถูกผิดยังไงคะอาจารย
1: ์อันนี้ถ้าเป็นโรคตาแดง

0: นะคะก็จริงๆรักษาตามอาการของโรคนะคะคุณหมออาจจะให้ยาหยอดเพื่อให้รู้สึกระคายเคืองน้อยลงแต่ว่าถ้ามันเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีแบบยาต้านไวรัสโดยตรงนะคะแต่ถ้าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยคุณหมอก็ให้ยาหยอดเป็นยาปฏิชีวนะได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราหยอดเพราะระคายเคืองอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะไม่ได้เป็นยาปฏิชีวนะนะคะเป็นแบบน้ำตาเทียมอะไรเงี้ยก็หยอดได้ก็อาจจะมีความทำให้เราสบายตาขึ้นไม่ระคายเคืองมากขึ้นน่ะได้ค่ะแต่ต้องให้คุณหมอเช็คก่อนว่ามันเกิดจากเชื้ออะไรกันแน่ทีนี้ถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะก็เนื่องจากมันอาจจะไม่มียารักษาเราก็ต้องพยายามรักษาสุขภาพพักผ่อนมากๆนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีอาการตาแดงเนี่ยก็ไม่ควรไปทำงานจะดีกว่าแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะถามว่าจำเป็นต้องปิดตาไว้ตลอดไหมก็ไม่จำเป็นนะคะยกเว้นจะมีอาการแทรกซ้อนอย่างเช่นตาอักเสบหรือเคืองตามากก็ปิดตาไว้บ้างนะคะแล้วก็งดทำกิจกรรมกับคนอื่นๆจะได้ไม่ติดกันนะคะแล้วก็ควรจะล้างมือให้สะอาดเสมอๆนะคะ
1: อันตรายอยู่นะคะเพราะว่าเป็นโรคติดต่อค่ะผู้ฟังเอาละค่ะทีนี้มาถึงเรื่องนี้บ้างนะคะเหมือนเป็นโรคยอดฮิตในช่วงฤดูฝนเลยก็คือโรคน้ำกัดเท้าค่ะอาจารย
0: ์โอเคอันนี้โรคน้ำกัดเท้านี่ก็เนาะเมื่อกี้เราพูดถึงน้ำฝนใช่ไหมคะอันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำท่วมแหละถ้าโรคน้ำกัดเท้านะคะน้ำฝนก็ด้วยแหละแล้วพอมันน้ำท่วมเนี่ยมันก็เฉอะแฉะนะคะอันนี้โรคน้ำกัดเท้าเนี่ยที่เราเรียกว่าฮ่องกงฟุตนะหรือแอธลีทฟุตก็ได้นะคะมันเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราพบได้บ่อยมากเลยแล้วก็พบได้บ่อยในผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงวัยรุ่นนะคะอันนี้เกิดจากที่เราแบบเดินย่ำน้ำบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยเท้าไม่ค่อยแห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้ำท่วมเราก็ลุยน้ำเดินลุยน้ำกลับบ้านไปนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ล้างเท้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็อาจจะเกิดโรคน้ำกัดเท้าได้
1: เราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางท่านบอกว่าก็กึ่งแดดแล้วนะคะสำหรับรองเท้าเนี่ยแต่มันยังชื้นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สังเกตยังไงคะว่าตอนนี้เราเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้คืออย่างที่บอกว่าโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยมันเกิดจากเชื้อรานะคะเชื้อราเนี่ยมันก็ชอบอยู่ในที่ชื้นๆแหละนะคะอันนี้เป็นกลุ่มโรคเดียวกับโรคกลากด้วยนะคะเป็นเชื้อรากลุ่มเดียวกันนะคะทีนี้โรคเวลาเชื้อรามันติดเชื้อที่เท้าเราเนี่ยมันมักจะไปติดตรงง่ามเท้าของเรานะคะง่ามเท้านิ้วที่3ที่4อะไรก็ว่าไปนะคะอาการที่พบบ่อยเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าช่วงแรกๆมันจะเป็นแบบเหมือนแห้งๆขุยๆนะคะแล้วมันก็จะตกสะเก็ดนะพอเสร็จแล้วมันก็แตกเป็นร่องนะคะกลายเป็นว่าเหมือนกับผิวหนังมันเป็นแยกนะอาจจะมีเลือดซิปๆซึมออกมาบวมเจ็บแล้วก็คันนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นตุ่มน้ำทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอีกก็อาจจะเกิดการอักเสบแล้วก็บวมแดงร้อนขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็แผลก็จะดูรุนแรงขึ้นค่ะ
1: แยกออกจากกันยังไงคะระหว่างเท้าแตกธรรมดาแตกแบบนี้เชื้อราแน่นอนนะคะอาจารย
0: ์อันนี้เท้าแตกธรรมดานี่น่าจะหมายถึงแบบเห็นเป็นส้นเท้าแตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันส้นเท้าแตกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรนะก็คือเห็นว่ามันแค่แตกเนาะแล้วก็ดูน่ารำคาญเฉยนะคะแต่มันจะไม่มีอาการที่เป็นร่องแผลสดแล้วก็แบบบวมเจ็บหรือคันอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าตรงง่ามนิ้วเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเพราะว่าถ้าเราไปโดนสัมผัสมันหรือว่าเปิดง่ามนิ้วดูมันจะเป็นร่องแล้วก็เป็นแผลนะคะอันเนี้ยเราถ้าเราเจ็บเราคันอะไรเงี้ยเราก็น่าจะสงสัยได้ว่ามันน่าจะเป็นน้ำกัดเท้าหรือเปล่านะคะ
1: จำเป็นไหมคะว่าจะต้องขึ้นบริเวณง่ามนิ้วอย่างเดียวอะคะอาจารย์ถ้าเป็นที่เท้า
0: ค่ะอันง่ามนิ้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นง่ายเนื่องจากผิวหนังของเราตรงนั้นมันก็เป็นส่วนที่อ่อนเนอะแล้วก็มันก็สัมผัสน้ำโดยตรงเพราะว่าเราเดินลุยน้ำเข้าไปใช่ไหมคะมันก็ไปสะสมอยู่ตรงร่องนั้น

0: มันก็แต่ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดบริเวณเนี่ยค่ะง่ายกว่าบริเวณอื่นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบริเวณเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะส่วนที่ค่อนข้างจะหนีบกันจะปิดกันมันก็เลยชื้นอยู่นานไม่ใช่บริเวณที่เป็นหลังเท้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็แห้งใช่ไหมคะไอ้ง่ามเท้าเนี่ยถ้าเราไม่ทำแบบเช็ดให้ดีๆสะอาดเนี่ยมันก็จะชื้นอยู่อย่างนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นบริเวณที่ติดเชื้อได้ง่ายมากกว่า
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วเราอาจจะต้องพกผ้าแห้งสะอาดไว้สำหรับเช็ดเท้านะคะบางท่านก็คอยมีถุงเท้าเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองในหลายๆรูปแบบค่ะทีนี้สมมติว่าถ้าคุณฟังเป็นละลองวินิจฉัยด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้นสำหรับวันนี้ที่ฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราแล้วมันน่าจะใช่แหละทีนี้ต้องเข้ารับการรักษาบางท่านอายบอกว่ารักษาด้วยตัวเองได้ไหมอาจารย์แนะนำทั้งสองวิธีเลยได้ไหมคะ
0: อ๋อได้ค่ะคือจริงๆบางคนอาจจะเคยเป็นน้ำกัดเท้ามาก่อนหรือเป็นแอธลีตฟุตเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเองแหละว่าอุ้ยมันมาอีกแล้วเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าทราบอาการของตัวเองแล้วก็สามารถซื้อยาที่ร้านขายยาหรืออาจจะปรึกษาเภสัชกรก็ได้ค่ะว่าอาการเป็นอย่างนี้เนาะเภสัชกรอาจจะจ่ายยาให้นะคะทีนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วเราก็อาจจะพอทราบบ้างว่าถ้าเราเป็นเนื้อเราเอาครีมกันแก้เชื้อรามาทานะคะรักษาเท้าให้สะอาดให้แห้งนะคะช่วงนั้นเราอาจจะใส่รองเท้าที่ไม่ได้ปิดเท้าทั้งหมดอาจจะเป็นรองเท้าแตะที่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบหนีบอะค่ะนะคะแล้วก็พยายามรักษาเท้าให้มันแห้งตลอดแล้วก็ไม่ควรที่จะไปลุยน้ำอีกบ่อยๆนะคะถ้าจำเป็นจะต้องไปทำงานต้องใส่คัชชูเป็นรองเท้าปิดนะคะก็อาจจะลองเปลี่ยนถุงเท้าบ่อยๆอย่าให้มันเปียกชื้นบางคนเป็นคนเหงื่อออกเยอะนะคะถุงเท้าเนี่ยชื้นตลอดเวลาก็เป็นไปได้ที่เราจะติดเชื้อราได้เราก็ต้องเปลี่ยนถุงเท้าบ้างนะคะแล้วก็อาจจะทายาวันละ2ครั้งอะไรพวกเนี้ยนะก็คือตามที่หลอดยาเขาเขียนไว้ว่าทาช่วงไหนบ้างแล้วก็ควรระวังอย่าไปกาวแกะอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเชื้อมันอาจจะติดเล็บเรามาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องโรคกลากนะคะเพราะนั้นมันอาจจะติดเชื้อบริเวณอื่นได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราจะต้องพบแพทย์ก็ต่อเมื่ออาการที่เราทายาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์นะคะแผลดูแย่ลงแบบเวอะหวะมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนองปวดมากขึ้นนะคะอันนี้มันเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยก็อันนี้ต้องไปหาคุณหมอแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอจะได้จ่ายยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องให้เราได
1: ้เอาละค่ะนะด้วยเวลามีจำกัดนะคะอาจารย์จริงๆก็จะมีอีกหลายโรคเลยอย่างเช่นพวกโรคบิดอะไรพวกนี้นะคะที่อยากจะเล่าให้ผู้ฟังแต่ว่าด้วยเวลาหมดเวลานะคะคงจะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วันนี้เป็นอย่างสูงเลยค่ะหากผู้ฟังนะคะมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมฝากกันไว้ที่ด้านหลังไมค์ได้ที่022183975-7วันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริกัลยาบุริมสารมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางจุฬาเรดิโอพลัสของเราขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ยินดีค่ะ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องใดอยากให้ผู้ฟังติดตามกันและส่วนท่านใดที่อยากจะฝากคำถามกันไว้เนี่ยก็ฝากกันได้ด้วยอย่าลืมค่ะฝนและน้ำท่วมอาจเป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะคนไทยประเทศของเราก็เป็นประเทศฝนแต่หลายโรคที่มากับน้ำเราน่าจะสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ด้วยการดูแลตัวของเราเองอย่างถูกวิธีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหรือว่าปฏิบัติตัวตามที่อาจารย์ได้แนะนำไปถ้ามีความเสี่ยงก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงและหากจำเป็นนะคะก็สวมเป็นรองเท้าบูทหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังมีแผลก็ต้องดูแลบาดแผลไม่ให้สกปรกด้วยละค่ะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการลุยน้ำถ้าคุณผู้ฟังมีความเสี่ยงอย่าเพิ่งไปลุยน้ำนะคะหรือถ้าลุยน้ำแล้วเนี่ยก็คงจะต้องทำความสะอาดหรือแม้แต่ดูแลตัวเองในด้านบนด้านศีรษะอะไรไม่ให้ชื้นด้วยล่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้คุณฟัง

0: ได้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยแล้วค่ะสำหรับการผ่านฤดูฝนนี้และช่วงน้ำท่วมนี้ไปด้วยกันนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
3: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์ 8:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
4: คำพ่อสอนความรู้นี้หมายถึงทางวัตถุเพราะว่าคนเราก็ต้องการที่จะมีวิชาความรู้เพื่อที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเป็นสำคัญในเวลาเดียวกันความรู้ทางวัตถุนั้นก็จะต้องประสานด้วยความรู้ทางจิตใจหมายถึงวิธีที่จะคุ้มกันป้องกันร่างกายของตัวคือวัตถุต่อสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุต่อนามธรรมที่เป็นจิตใจคือความโลภความโกรธความหลงความกระหายอำนาจก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุมเราจะต้องสอนทั้งสองอย่างสอนวิทยาการเพื่อให้ทำมาหาเลี้ยงชีพนี่หมายความว่าที่อาชีพมีความรู้ทางวัตถุและต้องรู้จักควบคุมจิตใจควบคุมสติของตัวให้สามารถใช้ความรู้ทางวัตถุนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองประโยชน์ของตัวเองนี้ก็อยู่ที่ประโยชน์ของสังคมด้วยถ้าไม่รู้จักควบคุมความรู้ที่มีในทางวัตถุก็อาจเกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นในที่สุดก็เป็นความเดือดร้อนต่อตนเองพระบรมราโชวาทในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าถวายสิ่งของเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพุธที่4ธันวาคม2511

0: สรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz พบกับพวกเราค่ะอ้อมอาราดาสุคนทศิษย์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สร้างแรงพลังใจและเรื่องราวที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ด้วยนะคะหลากหลายกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเรานำมาฝากกันในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการดีๆกันค่ะจะเป็นโครงการไหนและทำกับใครทำอย่างไรกันบ้างทำที่ไหนบ้างเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับโครงการร้อยพลังการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์กันค่ะไปพูดคุยทำความรู้จักกับโครงการนี้กันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณกนกวรรณโชศรีค่ะหรือว่าผอ.ใบเตยของเราค่ะผอ.โครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะผอ.คะเราเคยมีโอกาส

0: ได้พูดคุยกันไปบ้างนะนะกับผอ.ใบเตยของเรานะคะผอ.กนกวรรณโชศรีค่ะนะวันนี้ผอ.ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรากันอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากจะให้ผอ.ช่วยแนะนำก่อนอื่นเลยก่อนจะไปถึงโครงการร้อยพลังการศึกษาผอ.ช่วยแนะนำมูลนิธิยุวพัฒน์ให้ได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะผอ.
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะก็เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งมา34ปีแล้วค่ะปีนี้แล้วก็เราทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนและการศึกษาไทยมาโดยตลอดนะคะโดยที่โครงการแรกเริ่มเดิมทีของเราเลยเนี่ยคือเรื่องของการให้ทุนการศึกษาเด็กที่ขาดโอกาสแล้วก็ที่บ้านอาจจะมีปัญหาด้านฐานะทางเศรษฐกิจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทำงานกับเด็กๆและโรงเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยทางมูลนิธิก็เล็งเห็นว่ามันมีปัญหาอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเราก็ได้ชวนเพื่อนๆภาคีเนี่ยมาร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการอาหารในโรงเรียนไปจนถึงเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนด้วยมีอีกหลากหลายประเด็นเลยค่ะคุณอ้อมแต่ว่าจนถึงวันนี้ค่ะเรามีเครื่องมือในโครงการทั้งหมด9เครื่องมือแล้วค่ะที่จะเข้าไปช่วยโรงเรียนกับเด็กและเยาวชนไทยค่ะ
0: โอ้ค่ะว้าวมากเลยค่ะ34ปีแล้วนะพอนะโอ้แล้วก็ทำเรื่องนี้มุ่งมั่นตั้งใจมาโดยตลอดจนกระทั่งได้9เครื่องมือที่สามารถที่จะนำไปช่วยในการที่จะคลี่คลายแบ่งเบาปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับน้องๆเด็กและเยาวชนในประเทศไทยของเรานะคะหนึ่งในนั้นคือโครงการร้อยพลังการศึกษาที่เราจะคุยกันวันนี้หรือเปล่าครับผอ.คะ
1: ใช่เลยค่ะคุณอ้อมจริงๆแล้วแต่ละโครงการที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีทีมที่แบ่งกันไปดูแลหลากหลายด้านนะโดยรวมใหญ่เนี่ยเราเรียกทุกโครงการรวมกันว่าร้อยพลังการศึกษาค่ะก็เหมือนเชื่อมร้อยพลังของหลายๆคนในสังคมเพื่อที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาค่ะคุณอ้อม
0: อ๋อค่ะงั้นต้องให้ผอ.ช่วยเล่าให้ฟังแล้วค่ะว่าโครงการร้อยพลังการศึกษาเนี่ยค่ะมีองค์ประกอบส่วนประกอบหรือใครที่มาเข้ามามีส่วนบทบาทเกี่ยวข้องทำอะไรยังไงกันบ้างครับผอ.คะ
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยองค์กรแรกนะคะที่เข้ามามีบทบาทในขาของโครงการร้อยพลังการศึกษาเนี่ยก็คือตัวมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะเรามีโครงการของเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของทุนในการที่จะได้เข้าไปเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็โครงการอื่นๆอีกอย่างเช่นโรงเรียนคุณธรรมนะคะที่เข้าไปส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับน้องๆนักเรียนหรือว่าโครงการฟู้ดฟอร์กู๊ดนะคะที่ดูแลด้านโภชนาการเด็กนะคะนอกจากนี้ค่ะภายใต้ขาของเครื่องมือที่พูดถึง9เครื่องมือเมื่อสักครู่นี้ก็มีอีก1ภาคีมีภาคีนะคะอีก1ด้านที่เข้ามาช่วยเราค่ะก็คือภาคีที่เข้ามาพัฒนาเครื่องมือการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็น EdTech วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมูลนิธิเนี่ยไม่ได้พัฒนาเองคนเดียวแต่ว่าเราไปชวนเพื่อนๆองค์กรอื่นๆที่เป็นภาคีไม่ว่าจะเป็น NGO ไม่ว่าจะเป็น Social Enterprise อื่นๆนะคะที่เขาถนัดแล้วก็อยากที่จะทำงานด้านนี้ร่วมกับเราเนี่ยมาพัฒนาเครื่องมือร่วมกันอันนี้ก็คือขาภาคีที่ช่วยพัฒนาเครื่องมือค่ะส่วนอีกฝั่งนึงค่ะก็แน่นอนเราทำงานกับฝั่งโรงเรียนนะคะก็จะมีท่านผอ.นะคะแล้วก็คุณครูนะคะที่ใช้งานเครื่องมือแล้วก็ดูแลเด็กๆในโครงการให้เราอยู่นะคะเป็นเหมือนหน้าด่านนะคะที่ได้เจอน้องๆนักเรียนแล้วก็เยาวชนทุกวันนะคะอีกฝั่งนึงค่ะที่เราทำงานด้วยเยอะๆเลยในขาของ Limited Education เนี่ยค่ะก็คือเรื่องของภาคเอกชนนะคะแล้วก็คนประชาชนคนทั่วไปที่อยากจะเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการศึกษาแล้วก็เด็กและเยาวชนไทยค่ะอันนี้ก็จะมีขาหนึ่งที่เราเข้าไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็คนทั่วไปด้วยค่ะ
0: โอ้ก็เรียกว่ามีภาคีเครือข่ายเนาะหลายภาคส่วนด้วยการที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางโครงการร้อยพลังการศึกษาตรงนี้นะเพื่อช่วยกันพัฒนาเนาะจนกระทั่งเกิดเครื่องมือต่างๆขึ้นมาแล้วโครงการร้อยพลังการศึกษาเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปนะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับผอ.เกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมเราถึง คิดว่าจะต้องมีโครงการร้อยพลังการศึกษาและชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมกันทำตรงนี้ล่ะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่าตอนแรกเนี่ย34ปีที่แล้วมูลนิธิก็เห็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของด้านเด็กและเยาวชนน้องๆที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะคะโดยที่อาจจะมีเรื่องของปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจที่บ้านเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเราก็ได้ช่วยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ทุนของน้องๆกลุ่มนี้เพื่อให้เขาสามารถไปโรงเรียนได้และได้เรียนจนจบ

0: จนจบชั้นม.6นะคะพอตัวมูลนิธิและโครงการเนี่ยได้เข้าไปที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่าความท้าทายอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในปัญหาด้านการศึกษาของสังคมไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างหลากหลายมูลนิธิเองเนี่ยก็เลยเห็นว่าโอเคงั้นจริงๆแล้วพอปัญหามันขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยเราเองคนเดียวคงจะไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้เราก็เลยคิดว่าโอเคนั้นวิธีการที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาให้ได้มากที่สุดบนทรัพยากรแล้วก็องค์ความรู้ที่มูลนิธิมีเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการในการเชิญชวนคนอื่นนะคะเข้ามาร่วมช่วยกันช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายองค์กรเลยค่ะแล้วก็มีคนอีกหลายคนในประเทศไทยที่สนใจประเด็นปัญหานี้แล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาค่ะก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดของร้อยพลังการศึกษาที่ว่าเราเองไม่อยากจะทำงานคนเดียวแต่ว่าเราจะทำงานเป็นเครือข่ายโดยการชวนทุกคนมาทำเรื่องที่ถนัดแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการศึกษาไทยไปด้วยกันค่ะ
1: เหมือนเป็นการเชื่อมร้อยเรียงอย่างนี้ใช่ไหมคะมาร้อยกันเป็นพลังการศึกษาเอาให้กับเด็กและเยาวชนไทยนั่นเองค่ะทีนี้กลุ่มเป้าหมายมันเป็นปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนมันก็ซับซ้อนเยอะนะพอนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการศึกษาก็มีปัญหาซับซ้อนทับซ้อนกันไปด้วยเหมือนกันค่ะนะตรงนี้เองค่ะตอนนั้นพอเราเริ่มตัวโครงการนี้เกิดขึ้นค่ะจุดที่เรามุ่งไปเนี่ยค่ะในการที่จะคลี่คลายแบ่งเบาให้ปัญหาเบาบางลงสถานการณ์มันเบาบางลงจุดแรกน่ะคือตรงไหนคะผอ.คะ
0: ค่ะจริงๆก็โครงการแต่ละเครื่องมืออาจจะเน้นแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าสิ่งนิธิทำเนี่ยก็คือพยายามที่จะทาร์เก็ตไปหากลุ่มคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เร่งด่วนที่จะต้องช่วยเหลือก่อนนะคะยกตัวอย่างของโครงการทุนการศึกษาที่เป็นโครงการแรกของมูลนิธินะคะเราก็จะเน้นเข้าไปช่วยน้องๆที่เราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะเยาวชนอย่างกลุ่มนี้โดยมากก็จะเป็นน้องๆที่อยู่ในครอบครัวที่เราเรียกว่าอยู่ภายใต้เส้นความยากจนนะคะก็ทุกปีเนี่ยโดยปกติเนี่ยประเทศเนี่ยก็จะประกาศมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วฐานะทางเศรษฐกิจระดับไหนที่จะเรียกว่าอยู่ภายใต้เส้นความยากจนตรงเนี้ยเราก็ใช้เกณฑ์เดียวกับที่เป็นเกณฑ์ระดับประเทศนะคะในการวัดว่าถ้าเกิดว่าน้องๆอยู่ในครัวเรือนอยู่ในครอบครัวที่มีความยากลำบากทางเศรษฐกิจคือมีรายได้ไม่ถึงประมาณ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะคะก็เป็นน้องๆที่เรียกว่าเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าอาจจะมีทุนทรัพย์ไม่พอที่จะเดินทางและเป็นค่าใช้จ่ายรายรอบน้องๆเนี่ยที่ประกอบกันว่าน้องๆจะต้องมีเงินจำนวนเนี้ยเพื่อที่เขาจะสามารถไปโรงเรียนได้นะคะก็เราจะไปเร่งช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก่อนในขณะเดียวกันเราก็ประเมินปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะอย่างเวลาเราทำงานกับโรงเรียนและคุณครูเนี่ยค่ะคุณครูเองแล้วก็ผอ.เนี่ยค่ะก็จะเข้ามานะคะทำงานร่วมกับเราแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยทั้งคัดกรองคัดเลือกแล้วก็รวมไปถึงช่วยดูแลน้องๆเด็กและเยาวชนที่เป็นน้องๆนักเรียนทุนในโครงการของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วตัวกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ค่ะผอ.คะเรามีการคัดเลือกคัดกรองหรือว่าไปตามหาต่างๆเหล่านี้จากทั่วประเทศน่ะมาได้ยังไงบ้างคะผอ.คะ
0: หลักๆเลยก็คือเราก็ทำงานกับโรงเรียนเป็นตัวกลางหลักสำคัญค่ะคณะกรรมการทุนของเราเนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนชุมชนด้วยค่ะซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกระบวนการที่มูลนิธิทำมาหลายปีแล้วก็จริงแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆนอกจากตัวมูลนิธิเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็คือตัวโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนี่ยก็มีความใจใจเอาใจใส่นะคะที่จะช่วยเหลือให้น้องๆกลุ่มนี้ได้รับทุนแล้วก็สามารถมาโรงเรียนได้นะคะนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็ทำงานผ่านกลไกต่างๆเหล่านี้โดยการที่เราเข้าไปทำงานกับโรงเรียนเป็นหลักค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้โรงเรียนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะโรงเรียนที่มาเป็นเครือข่ายกับทางโครงการเนี่ยมีจำนวนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศมากน้อยแค่ไหนคะผอ.คะ
0: โดยคร่าวค่ะคุณอ้อมคือแต่ละต้องเรียนย้ำว่าแต่ละโครงการอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าอย่างหลายเครื่องมือมากเพราะว่าแต่ละอาจจะมีปัญหาหรือความท้าทายที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนนี้อาจจะมีความท้าทายเรื่องนักเรียนต้องการให้ได้นักเรียนได้รับทุนการศึกษานะคะอีกโรงเรียนหนึ่งของเครื่องมือเอทเทคที่เข้าไปช่วยวิชาคณิตศาสตร์อีกโรงเรียนหนึ่งการเพราะฉะนั้น

0: เนี่ยอันเนี้ยเราเข้าไปประเมินร่วมกับคุณครูและผอ.ว่าโรงเรียน1โรงเรียนเนี่ยเขาต้องการการสนับสนุนในประเด็นด้านใดบ้างนะคะเพื่อที่จะมันตรงจุดที่สุดครูและผอ.เนี่ยประโยชน์ที่สุดนะคะแต่โดยคร่าวค่ะทั้งเครือข่ายของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ500กว่าโรงเรียนค่ะคุณอ้อม
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อค่ะอันนี้คือทั่วประเทศนะคะที่เป็นเครือข่ายของเราอยู่ที่เราทำงานร่วมกันค่ะจากการทำงานร่วมกันมาเนาะโครงการมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยค่ะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเสียงสะท้อนยังไงกลับมาบ้างไหมคะผอ.คะ
0: ค่ะก็เสียงสะท้อนจริงๆถ้ารวดเร็วที่สุดที่เราจะเห็นนะคะก็จะเป็นเสียงสะท้อนโดยตรงจากตัวคุณครูผู้ใช้งานเครื่องมือแล้วก็น้องๆนักเรียนเลยค่ะจริงๆแต่ละทีมนะคะที่เข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียนเนี่ยเราก็จะถามคุณครูอยู่ตลอดว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นรูปแบบการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์มาใช้อุปกรณ์มาใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรดิจิตอลของเราแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนที่โอเคไหมมีตรงไหนที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมบ้างไหมเนี่ยค่ะก็จะได้รับเสียงสะท้อนจากคุณครูมานะคะก็อันนี้คือในขั้นแรกนะคะแต่ขั้นที่2เนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็จะทำงานความร่วมมือกับโรงเรียนในระยะยาวก็คือมากกว่า1ปีเพื่อที่จะดูเรื่องของเอาคำหรือว่าผลสัมฤทธิ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวน้องๆนักเรียนด้วยค่ะตัวโครงการวัดพลังการศึกษาของเราแต่ละเครื่องมือเนี่ยค่ะก็จะมีการวัดผลยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเราก็จะวัดทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของน้องๆที่เป็น pre-test post-test ว่าน้องเรียนจบแล้วแล้วน้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในวิชาที่เรียนไหมนะคะอีกด้านหนึ่งที่วัดก็คือตัวเจตคติของน้องๆด้วยค่ะว่าเวลาน้องๆเขาเรียนเข้าใจเนี่ยทางโครงการมีความเชื่อว่าพอเด็กๆเขาเรียนเข้าใจเขาก็จะมีความสนุกกับเรื่องที่เขาเรียนแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้ที่จริงคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้ยากนี่นาภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจนะคะก็ในทัศนคติหรือว่าตัวที่เราเรียกว่าเด็กคติต่างๆเราเนี่ยต่อการเรียนรู้ของน้องๆเราก็มีการวัดผลว่ามันดีขึ้นไหมด้วยค่ะก็ที่ผ่านมาค่ะหลายๆโรงเรียนนะคะก็มีผลสูงขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็จะมีบางโรงเรียนที่อาจจะผลดั้งเดิมโอเคอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผลสำเร็จทางด้านผลสำเร็จทางการศึกษาแล้วก็เจตคติกับของนักเรียนที่ดีขึ้นเมื่อผ่านชั้นเรียนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะเนาะฟังดูแล้วชื่อโครงการก็บอกอยู่ว่าโครงการร้อยพลังการศึกษาค่ะแล้ววัตถุประสงค์จริงๆของโครงการเนี้ยที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาอย่างเนิ่นนานเนี่ยค่ะผู้จริงๆของเราอะค่ะผอ.เรามุ่งไปที่เรื่องอะไรคะ
0: เรามองว่าจริงๆแล้วมูลนิธิเองเนี่ยค่ะในระยะสั้นเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเชิญชวนหลายๆคนที่สนใจปัญหานี้แล้วก็มีทรัพยากรมีใจนะคะที่จะแก้ปัญหานี้ไปพร้อมกันเนี่ยให้มาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเพราะเราเชื่อว่าการรวมพลังกันเนี่ยมันน่าจะหวังผลในขนาดใหญ่ที่จะแก้ปัญหาได้ยิ่งใหญ่กว่าการแยกกันทำนะคะอันนี้คือในระยะสั้นของเราเราก็พยายามที่จะรวบรวมภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะส่วนในระยะยาวค่ะเราเองก็หวังว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ยังมีกลุ่มองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆคนทั่วไปเนี่ยที่เขาก็น่าจะสนใจประเด็นปัญหานี้เหมือนกันนะคะก็จริงๆในระยะยาวเรามองว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะว่ามูลนิธิเองก็มองว่าแม้ว่าหลายๆท่านจะมองเข้ามาแล้วเห็นว่าโอ้มีโรงเรียนในเครือข่ายตั้ง500โรงเรียนแน่แต่ว่าในมุมของมูลนิธิเรารับรู้ดีว่าจริงๆประเด็นปัญหามันขนาดใหญ่กว่านี้มากๆค่ะดังนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งประเทศได้นะคะก็อยากที่จะสร้างเครือข่ายตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับภาคเอกชนคนทั่วไปหรือว่าภาครัฐเองก็ตามค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามาร่วมไม้ร่วมมือร้อยพลังกันเนาะมาช่วยกันเพื่อที่จะเพราะปัญหานี้มันใหญ่มากนะคะแล้วก็เหมือนกับปัญหามันจะมีวิวัฒนาการของปัญหาเองด้วยใช่ไหมคะผอ.นะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะซึ่งตรงเนี้ยคนที่
0: สุขภาพจิตที่ไปเรียนเยอะๆโรงเรียนนะคะเราเองก็มีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยดูแลน้องตรงนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าด้วยปัญหาที่มัน ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหัวข้อไปเรื่อยๆอย่างที่คุณอ้อมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ให้ตัวมูลนิธิเองกับภาคีเนี่ยก็จะต้องปรับตัว

0: ัวในการที่จะเอาเครื่องมือเข้าไปในช่วยเหลือโรงเรียนเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะเราเองก็พยายามเรียนรู้อยู่เสมอค่ะแล้วก็พยายามปรับตัวเพื่อที่จะก้าวให้ทันปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะ
1: อืมค่ะปรับไปตามสถานการณ์ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะตอนนี้สถานการณ์หนักหน่วงจริงๆค่ะนอกจากข่าวคราวที่ได้ฟังมานะคะแล้วก็โครงการก็ยังมีโอกาสเนาะที่ได้มาทำกิจกรรมเจอกับเครือข่ายกันเป็นประจำโดยตลอดหนึ่งในนั้นทราบว่ามีปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ก็เพิ่งจะมีกิจกรรมที่ได้มาเจอกับเครือข่ายด้วยกันใช่ไหมคะขออคะ
0: ใช่ค่ะที่เครือข่ายหนึ่งในเครือข่ายด้านสาธารณสุขค่ะก็เพิ่งจัดงานที่ชื่อว่าสุขมาราธอนไปนะคะพอฟังชื่อเครือข่ายแล้วคนก็อาจจะคิดว่าเป็นประเด็นด้านสุขภาวะสุขสาธารณสุขเท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เลยก็คือปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าอย่างปัญหาดั้งเดิมเด็กเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เหมือนโอเวอร์แลปกันอยู่ทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นฝั่งสาธารณสุขหรือว่าฝั่งเด็กและเยาวชนเองก็ตามนะคะก็ตัวโครงการร้อยพันการศึกษาก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ไปเจอภาคีในงานสุขมาราธอนที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: ซึ่งเหมือนกับว่าสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของการศึกษาเรื่องของโรงเรียนเนี่ยจะทำโดยโดดเดี่ยวตามลำพังไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะที่เราเคยเรียนกันมาเคยเข้าใจกันมาทุกวันนี้โรงเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลหรือว่ารพสต.กับภาคสาธารณสุขรวมไปถึงในส่วนของท้องถิ่นต่างๆเยอะแยะมากมายขึ้นด้วยใช่ไหมคะผอ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วยกตัวอย่างเช่นโครงการครูนางฟ้าค่ะที่เป็นโครงการดูแลสภาวะจิตใจของน้องๆ นักเรียนเนี่ยค่ะก็เป็นโครงการที่ทำร่วมมือกันนะคะระหว่างตัวโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนนั้นด้วยค่ะเพื่อที่จะให้คุณครูแล้วก็น้องๆ นักเรียนเนี่ยเป็นผู้ร่วมกันประเมินนะคะเรื่องของสภาวะจิตใจความเครียดต่างๆของนักเรียนในโรงเรียนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการประสานงานกับโรงพยาบาลในเครือข่ายที่อยู่ใกล้โรงเรียนเนี่ยเพื่อที่จะส่งต่อเคสกันค่ะก็เลยจะต้องมีความร่วมมือกันตรงนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆโรงเรียนกับโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีความร่วมมือกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวโครงการของบริษัทยูพันเนี่ยก็เข้าไปช่วยให้กระบวนการนี้มันมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเอาองค์ความรู้เอาเทรนนิ่งเข้าไปให้คุณครูในโรงเรียนเพื่อให้คุณครูเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยคัดกรองแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเด็กๆเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ค่ะเราก็ต้องมาร้อยพลังกันนี่แหละอย่างชื่อโครงการบอกเลยนะคะร้อยพลังการศึกษาเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของการเรียนรู้เขียนอ่านแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันมาร้อยพลังการศึกษาเพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันเนาะกับหลายๆเรื่องที่มันเกิดปัญหาขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานแล้วเหมือนกันแล้วตอนนี้ปัญหาใหม่ๆท้าทายก็เยอะแยะมากมายขึ้นมาด้วยนะคะมีเวลาเหลือตอนนี้อีกประมาณสัก 3-4 นาทีค่ะพ่อคะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกอยากจะแบ่งปันรวมไปถึงช่องทางที่จะสามารถเข้าไปร่วมเรียนรู้นะคะขอคำปรึกษาหรือเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายกับทางโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยูพัฒน์ได้นะคะเชิญผอ.เลยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากนะคะในมุมของท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะปัญหาด้านการศึกษาเด็กและเยาวชนไทยนะคะอย่างที่คุณอ้อมพูดถึงไปเลยก็คือว่ามันมีวิวัฒนาการของปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นในหลายๆด้านนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าทุกท่านที่ฟังอยู่จะอยู่ในภาคส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนคนทั่วไปหรือว่าภาครัฐเองก็ตามเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีแง่มุมที่สนใจแล้วก็รู้สึกว่าจะสามารถเข้ามาช่วยการผลักดันการแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะก็สามารถติดต่อมูลนิธิยูพัฒน์มาได้นะคะช่องทางก็มีทางเว็บไซต์ของมูลนิธิยูพัฒน์นะคะแล้วก็เพจนะคะ Facebook ร้อยพันการศึกษาแล้วก็เพจ Facebook มูลนิธิยูพัฒน์สามารถติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะส่วนประชาชนคนทั่วไปนะคะจริงๆก็อาจจะพูดถึงน้อยในเทปนี้ก็ไม่ต้องน้อยใจแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีอีกหลากหลายโครงการนะคะที่จริงๆประชาชนทั่วไปสามารถสนับสนุนได้ค่ะเรื่องง่ายๆนะคะจริงๆเรามี Limited Education ที่เป็นแคมเปญสื่อสารด้วยนะคะอันนั้นก็จะเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็จะมีสินค้าที่ระลึกนะคะที่สามารถอุดหนุนแล้วก็รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเข้ามาที่มือถือเพื่อไปสนับสนุนโครงการต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่คนทั่วไปสามารถสนับสนุนได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่า

0: ทุกคนเนาะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมนะกับการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุพัฒน์ตรงนี้ได้นะคะนะคิดอะไรไม่ออกนะคะไม่รู้จะไปช่องทางไหนพิมพ์เข้าไปใน Google เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมูลนิธิยุพัฒน์นะคะหรือว่าร้อยพลังการศึกษาช่องทางการติดตามติดต่อเนี่ยจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามเพจตามเว็บไซต์ต่างๆของทางมูลนิธิและก็ทางโครงการได้นะคะกับสิ่งต่างๆที่ทำซึ่งต้องบอกว่าจริงๆมันมีเครื่องมือก็หลากหลายเครื่องมือกิจกรรมโครงการก็มีเยอะใช่ไหมคะผอ.นะคะเข้าไปรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะเนาะที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้ได้นะคะเอาละนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการดีๆที่ได้นำมาฝากกันช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆของทางมูลนิธิที่ส่งท้ายปลายปีกันบ้างไหมคะผอ.คะ
1: จริงๆตอนนี้เรามีแคมเปญ United Education Room to Be อยู่นะคะก็จะเป็นแคมเปญที่มีศิลปินนะคะที่มาร่วมออกแบบของที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นของที่ระลึกเงินบริจาคแล้วก็อย่างที่บอกก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาที่โครงการร้อยพลังการศึกษาเพื่อไปสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยนะคะสามารถไปดูที่เพจได้ค่ะเผื่อว่ามีสินค้าตัวไหนที่สนใจแล้วก็มีประเด็นปัญหาไหนที่ทุกท่านสนใจอันนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: นะคะช่องทางการติดตามติดต่อค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะหรือทางเพจร้อยพลังการศึกษานะคะก็เข้าไปได้ทั้งหมดเลยนะคะช่องทางต่างๆค่ะเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยค่ะพิมพ์ Google ทุกอย่างขึ้นมาให้หมดเลยนะคุณผู้ฟังนะเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมร้อยพลังการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะกับเรื่องราวดีๆที่ผอ.ได้นำมาฝากกันนะคะสำหรับโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์นะคะจากผอ.กนกวรรณโชศรีค่ะผู้นำทุ่มในการโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดด้วยนะคะเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สุขที่ได้ให้ชื่นใจที่ได้แบ่งปันติดตามรายการสโมสรคุณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz
3: ทำงานเหนื่อยเนาะทำงานเครียดเนาะทำงานเหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
4: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่าก
5: ลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
7: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต
8: ์ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
9: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
2: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
10: ยิ้มแย

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดคาสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณปัทภีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันทิพตะวันเถระในพงค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาได้ด้วยวันนี้เนี่ยเราขอเปิดเรื่องกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝั่งยุโรปนะคะกับชัยชนะของพรรคฝ่ายขวาจัดถ
4: ือ
3: เป็นหลายคนบอกว่ามันเป็นชัยชนะครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ของพรรคฝ่ายขวาจัดนะที่เราพูดถึงก็คือพรรค AFD นะคะที่ก็ชนะการเลือกตั้งในรัฐซักเซิร์นอันฮอลต์ไปนะคะก็เป็นรัฐอยู่ทางตะวันออกเยอรมนีนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในรัฐที่เขาบอกว่าเป็นรัฐที่เล็กที่สุดรัฐหนึ่งของประเทศเป็นรัฐที่ค่อนข้างยากจนคือหลายคนวิพากษ์วิจารณ์คือคนที่ดูการเมืองเยอรมันเนี่ยจริงๆอ่ะในอดีตเนื่องจากเขามีเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกเนาะโซนที่อยู่เยอรมันตะวันออกเนี่ยมักจะเป็นพื้นที่ที่อ่ะพูดง่ายๆก็คือมีรายได้ต่ำกว่
4: าย
3: ากจนกว่าเจริญน้อยกว่าฝั่งเยอรมันตะวันตกหลายคนน่าตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะตั้งแต่รวมเยอรมนีแล้วเนี่ยหลายสิบปีละจริงๆรัฐบาลเยอรมนีก็พยายามอัดฉีดเงินเข้าไปในฝั่งพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศเหมือนกันในการพัฒนานู่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เท่ากับฝั่งตะวันตก
4: มันไม่ได้กระจายขนาดคือรวมประเทศมาประมาณ30ปีก็อาจจะไม่ได้เห็นผลสักเท่าไหร
3: ่ใช่คือหลายคนก็เลยมองว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้พื้นที่ทางตะวันออกของเยอรมนีเนี่ยมักจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลายเป็นฐานเสียงสำคัญให้กับพรรคขวาจัดหรือไม่ก็มีความชื่นชอบโน้มเอียงไปทางพรรคขวาจัดค่อนข้างเยอะแล้วก็ชัยชนะล่าสุดที่ AFD เพิ่งได้เนี่ยกวาดที่นั่งไปเยอะมาก
4: น่าสนใจมาก 44%
3: เกือบ 44% ใช่แล้วที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคืออันดับ2เนี่ย
4: ค
3: ือ CDU ที่ได้คะแนนไป CDU เป็นพรรคของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะคะเป็นพรรครัฐบาลได้ไป 17.2% ทิ้งห่างกว่ากันเยอะอะเท่าตัวนะ17เป็น30ใช่กูเกิน2เท่า
4: ทั้งที่ CDU เป็นเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นเก่า
3: ใช่
4: แต่ว่าคะแนนแบบทิ้งห่างไปเยอะมันก็อาจจะสะท้อนการเมืองระดับชาติได้ด้วยหรือเปล่า
3: ใช่เพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนนี้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลกลางของเยอรมนีเนี่ยที่เป็น Federal Government เนี่ย
4: ครับ
3: เป็นการจับขั้วเนื่องจากเขาตั้งพรรคเดียวไม่ได้แล้วก็เป็นการจับขั้วเป็น CDU กับ SPD SPD เนี่ยในรอบนี้ที่เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยที่รัฐซักเซิร์นอันฮาวส์เนี่ยSPD ได้ไปไม่ถึง 10%
4: ก็ยังไม่ฟื้นสักเท่าไหร
3: ่โอ้โหคือนี่ถือว่าไม่ฟื้นยาวเลยนะเพราะว่าล่าสุดครั้งสุดท้ายที่ SPD ชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งอะในระดับประเทศเนี่ย
4: ครับ
3: นู่นเลยนะ2021นะ
4: ก็คือตอนนั้นเป็นโอลาฟโช
3: ใช่
4: โอ้โห
3: ก็ตอนนั้นเป็นพรรคอันดับหนึ่ง
4: ครับ
3: AFD ตอนนั้นเนี่ยปี2021

0: อันนี้เราพูดถึงในระดับชาตินะคะคุณผู้ฟัง2021การเลือกตั้งตอนนั้น AFD ได้อันดับ5นะคะมีแค่ 10.4% SPD ตอนนั้นของโอลาฟโชลส์เนี่ยอันดับ1ได้ไปมากกว่า 25% มากกว่า1ใน4
1: อาจจะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างแมคเคิลเพราะไมเค
0: ิ
1: ลเป็น CDU
0: เป็น CDU แต่ตอนนั้นก็ยังจับกันอยู
1: ่ใช่อยู่มานาน16ปีคนอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของย้ายไป SPD
0: แต่หลังจากเธอก็ การเมืองเยอรมันก็หาตัวไม่ได้เลย
1: ปั่นป่วนมากครับ
0: ใช่แล้วยิ่งมาแบบขวาจัดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยหลายคนคือบรรดานักวิเคราะห์เขาบอกว่าผลการเลือกตั้งในรัฐนี้ถึงแม้เป็นระดับรัฐนะแล้วเป็นรัฐที่ไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะแล้วเป็นรัฐที่ยากจนด้วยแต่ว่าผลเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าโอ้โหประชาชนไม่เอาแนวร่วมรัฐบาลแล้วหรือเปล่า
1: เพราะว่าตัวของผู้นำของพรรค AFD เนี่ยชื่ออูริชซิกมุนเนี่ยครับ
0: อูริชซิกมุน
1: ชื่ออาจจะสะดุดนิดนึงนะชื่อแบบงงๆนิดนึงแต่ว่า
0: เราจะยังไม่ค่อยคุ้นเป็นพรรคที่เขาไม่ได้เล่นการเมืองระดับประเทศแบบใหญ่ๆเขาไม่มีบทบาท
1: ตัวของผู้นำเขาก็บอกเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
0: ใช่
1: เขาบอกงี้เลย
0: คือบางคนเขาบอกว่าเนี่ยมันคือการที่ประชาชนลงประชามติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเยอรมนีหรือเปล่ากับการที่ CDU กับ SPD ที่เป็นแนวร่วมรัฐบาลเนี่ยถึงแม้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมกันตัวเลขเนี่ยยังไม่ถึง 30% อ่ะ 17.2 บวก 9.3% อ่ะในขณะที่ AFD อ่ะพักเดียวก็ 43.8% แล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือได้เยอะขนาดเนี้ยยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะ
1: ใช่เพราะยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งยังไม่เป็น
0: ใช่
1: รัฐบาลเบ็ดเสร็จ
0: ใช่ก็คือจริงๆอ่ะเขาอยากได้ให้ตัวเองได้เกินครึ่งนั่นแหละ
1: เพราะว่าแน่นอน
0: ใช่อันจัดตั้งรัฐบาลได้แน่เพราะว่าอย่าลืมว่าเยอรมนีการเมืองเยอรมันเนี่ยเขามีนโยบายเป็นหลักการเขาเรียกว่าไฟวอลก
1: ็
0: คือพวกบรรดาพรรคการเมืองที่เป็นพรรคกระแสหลักเขาจะไม่ไปจับมือกับพรรคขวาจัดเพราะอย่าลืมว่าเยอรมนีเป็นหนึ่งในคนก่อสงครามโลกครั้งที่สองพรรคนาซี
1: ผ่านมาแล้ว
0: นั่นแหละเขาก็เลยกลัวว่าการปลุกขวาจัดขึ้นมามันจะเป็นการคืนชีพของนาซีเยอรมันหรือเปล่าซึ่งจริงๆถ้ามองการเมืองในยุโรปที่มันเอียงขวามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็มีพรรคขวาฝ่ายขวาหลายพรรคนะที่ได้เป็นรัฐบาล
1: ใช่ครับ
0: อย่างอิตาลี
1: เนี่ยเมลานีโอ้ตอนนี้ทำลายสถิติแล้วนะอยู่ติดต่อกันเท่าไหร่สี
0: ่ใช่แต่เธอเป็นขวาที่เธอรู้สึกแบบเปลี่ยนเฉดตัวเองจนดิฉันรู้สึกว่าดิฉันก็ลืมไปนะว่าเขาเป็นขวาน่ะเป็นขวาจัดน่ะโอ้ก็มีอิตาลีฝรั่งเศสตอนนี้ก็กำลังขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องจับตาดูเหมือนกัน
1: ปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งปีหน้าพฤษภาปีหน้าม
0: าครงนี่ก็ลูกผีลูกคนนะ
1: มาครงหมดสมัยแล้วครับสองรอบแล้ว
0: แต่ว่าฝ่ายซ้ายก็
1: โอ้มันทั้งขวาจัดทั้งซ้ายจัดเลยก็ตอนนี้ทีมกำลังมาแรงก็คือมารีเลเปนใช่ไหมฮะ
0: ขวาจัด
1: แล้วก็ฝ่ายซ้ายก็เมลองชอง
0: ซ้ายจัดเลยไม่แต่เขายังดูจะยอมคุยไหมมาลองชองดิฉัน
1: ค่อนข้างแข็งก้าวในเรื่องของกับสภาพยุโรปเนี่ยอาจจะคุยยากเพราะว่าตัวของเมลองชองเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยซัพพอร์ตสภาพยุโรปเท่าไหร่
0: เนี่ยมันก็เลยนำมาสู่การตั้งคำถามใหญ่เลยว่าสหภาพยุโรปความเป็นปึกแผ่นของยุโรปในช่วงหลังสงครามโลกที่สองอะมันจะแบบมันเสื่อมมนขลังแล้วมันกำลังจะแตกหรือเปล่าเพราะว่าขวาจัดก็ขึ้นมาบางประเทศถ้าไม่ใช่ขวาจัดซ้ายก็มา
1: ใช่แล้วที่เราพูดเนี่ยคือประเทศยักษ์ใหญ่นั้นเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยถ้า AFD เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเลือกตั้งรอบหน้าเท่าไหร่ช้าสุดคือ2029
0: ใช่
1: แต่ว่าแค่เห็นกระแส AFD ก็มีความน่าติดใจแล้ว
0: ว่าจะไม่อยู่หรือเปล่าหรอแต่ดิฉันก็มองว่าคือปกติถ้าเขาจะยุบสภาถ้าเขาตามเยอะขนาดนี้ดิฉันก็มองว่ามันไม่น่าจะยุบสภายุบยังไงก็แพ้
1: ครับ
0: อ
1: ือโอ้ก็น่ากลัวอยู่กัน
0: เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าอ่ะการเมืองของเยอรมันเนี่ยคือถ้ามองภาพใหญ่ไม่ได้มองภาพการเลือกตั้งระดับรัฐที่ผ่านมานะคะ
1: ค
0: ือมันมีผลสำรวจของหลายสำนักเหมือนกันที่ไปจัดทำแล้วสอบถามเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองต่างๆซึ่งเขาก็ทำมาโดยตลอดนะส่วนใหญ่อ่ะ ที่ดูผลสำรวจความคิดเห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งในตอนนี้

0: ี้ยจะเลือกใครก็ AFD แล้วเป็นการเลือก AFD แบบคะแนนสูงกว่าพรรคอื่น
1: ๆครับ
0: คืออย่างถ้ายกมาตัวอย่างอย่างสื่อสายการเมืองอย่าง Politico นะคะเขาก็เก็บตัวอย่างเหมือนกันเขาก็บอกว่าจากการสำรวจเนี่ย AFD ได้ 28% CDU CSU เนี่ยที่เป็นพรรคแนวร่วมรัฐบาลพรรครัฐบาลตอนนี้ได้ 21%
1: ครับ
0: Green มาเป็นอันดับ3คืออยู่ที่ 15% SPD ลงมาเหลือ 12%
1: อันนี้พรรคเก่าแก่ลงไปเลยอะ
0: ลำบากอ่ะแล้วก็เลฟเหลือ 12% นะคะก็ดังนั้นตัวใหญ่ๆที่พอจะสู้ได้ก็คือ CDU CSU แต่ว่ามันดูเอาไม่ขึ้นดูดึงไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าจากผลการเลือกตั้งอันเนี้ยมันก็ชี้วัดภาพใหญ่ของการเมืองระดับประเทศได้เหมือนกันว่าคนมองว่านโยบายของCDU ของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วก็มันกู้เศรษฐกิจไม่ได้อะแต่ในมุมนึงดิฉันก็เข้าใจนะคือปัญหาเศรษฐกิจอะมันเป็นด้วยกันทั้งโลก
1: ใช
0: ่มันยุโรปเนี่ยมันเจ็บหนักมาตั้งแต่รัสเซียยูเครนแล้วมันฟื้นยากจริงๆคุณผู้ฟังคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่า CDU มันเป็นรัฐบาลเยอรมนีจึงแย่แบบนี้มันก็จะโทษเขาแบบนั้นไม่ได้ไง
1: ใช่มันเป็นทั้งโลก
0: คือไม่ว่าคุณพรรคไหนขึ้นมาคุณก็เจ็บเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีนโยบายอะไรหรือว่าคุณจะทำอะไรให้คนเชื่อมั่นได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: อาจจะด้วยความว่า AFD เนี่ยเขานโยบายแบบแหวกมาเลย
0: ขวาจัดไง
1: ขวาจัดไง
0: คือจัดเลยล่ะ
1: คนอยากรอของใหม่อะไรอย่างนี้เปล่า
0: ก็อาจจะเป็นไปคือเขาคือหลายคนมองว่าชัยชนะแล้วก็เสียงสนับสนุนที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดของ AFD ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนเบื่อการเมืองเยอรมันแบบเดิมๆคนเบื่อนโยบายเยอรมันแบบเดิมๆเศรษฐกิจก็ไม่โตการทหารก็เริ่มแย่แล้วเจอสงครามรัสเซียยูเครนไม่ซื้อพลังงานรัสเซียอีกมันก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะกลายเป็นว่าในเมื่อถ้าคุณไม่ซื้อของรัสเซียที่มันถูกกว่า
1: ครับ
0: คุณไปซื้ออย่างอื่นอ่ะเราอย่างอื่นมันก็ต้องแพงอ่ะค
1: ือ
0: มันก็โดนกันหมดน้ำมันแก๊สอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าคุณอยู่ยุโรปคุณมีท่อส่งคุณมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างที่ซัพพอร์ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่คุณฟูมฟักแล้วปูระบบทั้งหมดมาแล้วอยู่ๆวันนึงคุณบอกคุณไม่ซื
1: ้อ
0: แล้วคุณต้องไปซื้อที่อื่นแล้วมาเจอสงครามในอิหร่านอีกตะวันออกกลางอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ
1: คือมันซ้ำเติมหมดเลยคือถ้าดูความสัมพันธ์ของยุโรปในช่วง 2,000 ต้นๆคือทุกอย่างดีมากเลยกับรัสเซียนะกับรัสเซียนี่ดูดีมากเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่พอหลังจากเกิดปัญหาเรื่องยูเครนขึ้นมาก็ทุกอย่าง
0: พัง
1: พินาศ
0: แต่อันนี้ก็ไม่รู้ก็พูดยากจริงๆจริงๆพูดยากเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปูตินเนี่ยคือตอนนั้นยุโรปก็ไม่คิดว่าปูตินจะโจมตีตั้งแต่2014นะ
1: ค
0: ะแล้ว2014ยุโรปก็อุตส่าห์ยังก็ยังไม่ถึงขนาดตัดขาดกับรัสเซียซะทีเดียวจนกระทั่ง2022เนี่ยแหละที่ไม่ได้แล้วมันเกินไป
1: เต็มรูปแบบ
0: ดังนั้นเนี่ยก็เลยรัฐบาลเยอรมันเนี่ยจะดึงฐานเสียงกลับมาได้ยังไงแล้วปัจจุบันตอนนี้อ่ะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตั้งรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับในซักเซิร์นอันฮอลต์นะคะก็อ่ะมี39ที่นั่งสำหรับ AFD ที่ได้ไปจากทั้งหมด83ที่นั่งเหลืออีก3ที่นั่งที่อยากได้เพิ่มเพื่อให้ครองให้เกินครึ่งของสภา
1: แต่จะจับกับใครอ่ะดิประเด็นดูแต่ละพรรคที่ได้ก็
0: ที่นั่งมันน้อยมากนะมันนิดเดียวเองอ่ะ
1: มันนิดเดียว
0: แต่คือตอนนี้ถ้านับพรรคทั้งหมดนะคะที่มีก็คือ AFD ได้39ที่นั่ง CDU 15
1: ครับ
0: SPD 8 Green แล้วก็ Left ที่ละ8เหมือนกันแล้วก็ BSW มี5ที่นั่ง BSW นี่ก็เป็นซ้ายเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: เป็นฝ่ายซ้ายแต่ว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นซ้ายที่เป็นประชานิยม
1: อาจจะฟังดูแบบ
0: แปลก
1: ๆขัดๆนิดนึง
0: แต่คือ เขาบอกว่าไอเดียหลายอย่างของ BSW เนี่ยคือโกเขาเป้าหมายเขาอะมันเหมือนกับ AFD คือ AFD ต้องการอะไร AFD ต้องการไม่เอาผู้อพยพคุมเข้มผู้อพยพ ออกจากยูโรโซนไม่ใช้สกุลเงินยูโรละลดการ

0: นับสนุนยูเครน
1: ครับ
0: หันมาฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซีย
1: คือ คือ
0: เรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยเป็นประเด็นที่เขามองว่ามันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจเยอรมันดีขึ้นคือไม่ต้องเอาเงินไปช่วยยูเครนแล้วแล้วก็ได้ของราคาถูกจากรัสเซียด้ว

0: นึงก็อยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่ด้านนึงก็เป็นเรื่องของความมั่นคง
1: มันอูมันเป็นปัญหาที่แบบเลือกยากเพราะว่าในแง่นึงถ้าทิ้งยูเครนไปเลยคือยูเครนมันใกล้นิดเดียวยุโรปมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วยูเครนก็ไม่ได้ไกลจากเยอรมันขนาดนั้นถ้าทิ้งยูเครนไปกับวันหนึ่งขึ้นมาไม่รู้ว่ารัสเซียจะทำอะไรต่อแต่ถ้าไปเลือกแค่ยังอยู่ตอนนี้ก็เหนื่อย
0: ใช่เป็นงานหินจริงๆไม่ว่าใครจะขึ้นมาแล้ว AFD อย่างที่บอกว่าแนวนโยบายเป็นแบบนั้น BSWแนวนโยบายก็คล้ายๆกันในบางจุดอย่างเรื่องรัสเซียยูเครนอย่างเรื่องผู้อพยพอย่าง BSW เนี่ยเขาบอกว่าก็อยากคุมเข้มผู้อพยพเหมือนกันแต่เขาคุมเข้มในมุมที่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับแรงงานในพื้นที
1: ่
0: เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่สนับสนุนแล้วเขาก็ยื่นมือนะบอกว่าเสนอคือก็พูดกึ่งๆเสนอแหละเสนอตัวแหละว่าเราจะไปรวมกับ AFD ก็ได้นะอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ปิดกันเหมือนแบบ
0: ในขณะที่พรรคอื่นเนี่ย CDU SPD อะไรเขาปิดประตูชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่ไป
1: ครับ
0: แล้วแต่ถ้ารวมกันได้นี่กลายเป็นผ่านเลยผ่านอยู่แล้วเพราะเขาขาดแค่3ที่ไง
1: ครับ
0: BSW มี5ที่คือถ้ารวมได้ก็ผ่านเหมือนกันแต่ว่าFD บอกว่า FD ไม่รวม
1: เอ้า
0: คือเขามองว่าถ้าเขาไม่สามารถบริหารด้วยจุดยืนของเขาเองได
1: ้อ่ะ
0: คือเขาจะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเขาจะต้องเป็นรัฐบาลที่สามารถผลักดันนโยบายที่เขาต้องการได้แล้วเขากลัวว่าแนวนโยบายเขาในบางเรื่องอ่ะมันจะไปขัดกับ BSW หรือไม
1: ่อ๋อแต่มันก็
0: เป็นเขาคนละขั้ว
1: มันก็เป็นความปกติในระบบรัฐสภา
0: ไม่แต่เขามองว่าเขาเป็นคนละขั้วไงพอเขาเป็นคนละขั้วแล้วมาจับกันเนี่ยเขากลัวว่าแนวนโยบายบางอย่างเขาต้องยอมอ่อนเพื่อให้ยังเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยกันได
1: ้ซึ่งพรรคที่กระแสนิยมดีๆถ้าเกิดนโยบายอ่อนขึ้นมานี่ก็มีผลเหมือนกัน
0: คนก็จะนี่ไงไหนคุณให้คำมั่นแบบนั้นนะแล้วทำไมคุณไม่ทำแล้ว AFD เนี่ยก็ไม่อยากเป็นแบบนั้น AFD บอกว่ายังไงเราประกาศยังไงเราต้องทำให้ได้แบบนั้นดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเล่นเกมใหม่ ของูเห่า คืออันนี้ไม่ได้จ่ายเงินอะไรใต้โต๊ะนะขอกันดื้อ ว่าบรรดาส.ส.ที่ชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่พอจะจับกับขวาจัดได้เนี่ยคุณมาสนับสนุนเราไหมแล้วเขาต้องการแค่3เสียงอ่ะคุณมันไม่ได้เยอะไงคือขอแค่3เสียงเขาก็ได้แล้วก็มาลุ้นกันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าซึ่งถ้าจัดตั้งได้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะเพราะว่าถือว่าบริหารรัฐบาลท้องถิ่นอ่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนแรกเลยล่ะที่มันอาจจะโตแล้วมันก็ก้าวไปในจุดอื่นเพราะว่าถ้าไปดูคะแนนนิยมความนิยมของ AFD ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจริงๆอย่างที่ตอนแรกเราเกริ่นไปในช่วงการเลือกตั้งปี2021นะที่โอลาฟโชกับ SPD ได้พรรคอันดับ1แล้ว AFD ได้อันดับ5 10.4% แต่ผ่านไป4ปีปี2025ก็คือการเลือกตั้งครั้งล่าสุด AFD จาก 10.4 เพิ่มขึ้นเป็น 20.8 นะ
1: ถือว่าเยอะมาก
0: เป็นพรรคอันดับ2
1: ถึงขนาดเบียดพรรคเก่าแก่อย่างอีกพรรคนึงคือFDP เนี่ยหายไปจากสภาไปเลย
0: ใช่หลุดไปเลยนะคะ เพราะว่าเขาอะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2 แล้วก็ดีด SPD ที่เดิมเป็นอันดับ1ลงมาอยู่อันดับ3
1: ครับ
0: แล้วก็ตามด้วยกรีน
1: กรีนก็โดนหนักเหมือนกันตอนนั้น
0: ใช่คือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองเยอรมันพอสมควรเลยแล้วก็ CDU ได้อันดับหนึ่งก็จริงแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่จะไปจับกับ AFD ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยไปจับกับ SPD
1: คู่รักคู่แค้นเก่า
0: ใช่
1: ครับ
0: จากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ก็ต้องมารักกันนะคะ
1: ซ้ายกับขวาก็กลางก็ต้องช่วยกันเพื่อสกัดกั้นเนี่ยเออเป็นแต่จริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่ SPD กับ CDU เขาจับกันแต่ว่าณตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวล็อกอะที่แบบดิ้นไม่หลุดไปไหนไม่ได้ต้องกอดคอกันเหมือน
0: คือคุณจับกับพรรคอื่นก็ไม่ได้อะ
1: ครับ
0: คะแนนมันไม่ได้อ่ะแล้วคือคุณจะจับเยอะเป็นแนวร่วมรัฐบาลหลายพรรค

0: เยอะมากๆมันก็นโยบายมันก็ไม่ได้อ่ะ
1: ก็จะเหมือนตอนรัฐบาลไฟจราจรตอนนั้นน่ะSPD พรรคกรีนพรรค FDP ก็คือล้ม
0: ใช่ไหมล่ะมันบางอย่างนโยบายเขา deliver ไม่ได้อ่ะเขาทำตามที่เขาขายเอาไว้ไม่ได้อ่ะหาเสียงเอาไว้แบบนี้แต่ว่าผลักดันไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมาเป็นแบบนี้ประเทศภาพลักษณ์ประเทศเป็นแบบนี้อีกเจอผู้อพยพไปอีกอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าส่งผลกระทบอ่ะในภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่
1: ใช่เพราะ
0: แต่อย่างที่คุณปฐพีบอกอย่างช้า2029แต่ไม่รู้ว่าอย่างเร็วเนี่ยจะเมื่อไหร่นะแต่ว่าคือล่าสุดตัวฟิดริชมาสก์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีจากพรรค CDU ก็ยืนยันเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแล้วก็พยายามที่จะสร้างความคือพยายามที่จะคือรู้แหละว่าตัวเองมีปัญหา
1: ครับ
0: แล้วก็พยายามที่จะปฏิรูปแล้วก็แก้ไขเพื่อดึงคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ฉันแปลกใจคือเขาบอกว่าเขาช็อกเขาตกใจกับชัยชนะของ AFD จริงๆไม่ควรใช้คำว่าช็อกนะ คือที่ฉันยังไม่ได้ฟังรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำเยอรมันพูดว่าอะไรกันแน
1: ่
0: แต่พาดหัวที่ใช้คำว่าช็อก ตกใจกับชัยชนะของ AFD เนี่ยไม่ควรจะหลุดออกมาไหมเพราะว่าผลโพส่วนใหญ่พูดกันมาตั้งนานแล้วนะ
1: ใช่ใช่ๆตั้งแต่ต้นปีแล้วครับที่แบบเรื่องเนี่ย
0: ว่าน่าจะชนะคะแนนนิยมก็สูงกว่า
1: แต่อาจจะไม่ถึงแบบอาจจะนึกไม่ถึงว่าถึงขนาดก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลรัฐได้แล้วอาจจะ
0: ก็พูดไป ที่รู้ๆคือต้องพยายามดึงฐานเสียงกลับมาให้ได้ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแหละจะทำยังไงดิฉันก็ยังมองไม่เห็นนะ คือก็ยังมองไม่เห็นนะจากที่มองตอนนี้เพราะว่าหลักๆที่คนให้ความสำคัญคือเศรษฐกิจ
1: แต่ก็ไม่มีทางไหน ทางก็ดูตันทุกทางเลยตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ่ะพาไปเรื่องต่อไปดีกว่า
1: ครับ
0: กับเกาหลีใต้นะคะ
1: ครับผม
0: กำลังจะย้ายสูตรราชการหรอ
1: ใช่ก็คือ
0: สูตรราชการ
1: ก็คือหลักๆก็คือว่าเขาทำแผนไว้จะย้ายสูตรราชการจะย้ายหน่วยงานรัฐบาลกลางเนี่ยเยอะมากเลยหลายแห่งรวมถึงทำเนียบประธานาธิบดีแล้วก็ตัวของสภานิติบัญญัติเนี่ย
0: จะย้ายอีกแล้วเหรอทำเนียบจะย้ายอีกแล้วเหรอเมื่อก่อนก็
1: เพิ่งย้ายกลับมา
0: คือเดิมย้ายคือเดิมอะไรนะอยู่ๆก็ลืมประธานาธิบดีคนเก่ามุยุนซอกยอนย้ายไปเพราะว่าเรื่องฮงจุ้ย
1: ใช่แล้วก
0: ็ย้ายกลับมา
1: ห
0: ลังจากที่ฮงจุ้ยไม่ช่วยอะไร
1: หนักเลยทีเนี้ยหนักเลย
0: ตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้ว
1: ผมแต่อาจจะไม่ใช่นี่ครับอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่าย้ายทำเนียบไปขนาดนั้นเป็นเขาใช้คำว่าเป็น second presidential office เป็นทำเป็นสำนักงานแห่งที่สองจะไม่ใช่แบบทำเนียบอะไรขนาดนั้น
0: ก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าในส่วนของการบริหารงานนู่นนี่นั่นย้ายไปเมืองอื่นเมืองเซจง
1: เมืองเซจงก็ลงใต้ไปประมาณ120กิโลเมตรก็เทียบประมาณชลบุรีอ่ะ
0: ก็ไกล
1: อยู่นะมันไม่ได้เหมือนไทยที่แบบขยายไปนนไม่ใช่อันนี้คือย้ายไปเลยก็คือว่าเขาตั้งเป้าครับเพราะว่าจะใช้ย้ายตัวของสำนักงานประธานาธิบดีแห่งที่2แล้วก็ตัวของรัฐสภาไปเซจงแล้วก็สถาบันทางการเมืองไม่ใช่สถาบันทางการเมืองสถาบันของรัฐบาลกลางหน่วยงานรัฐบาลกลางประมาณ350แห่งจะเริ่มย้ายในปีหน้าก็คือเขาจะทำแผนให้เสร็จภายในปีนี้แล้วก็เริ่มย้ายตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปโดยตัวของสำนักงานประธานาธิบดีแห่งที่2เนี่ยคาดว่าจะตั้งเสร็จ2029สิงหาคม2029แล้วตัวของอาคารรัฐสภาแห่งที่2ก็คือปี2033เขาให้เหตุผลว่าเพื่อขยับขยายไม่ใช่บอกว่าให้เมืองต่างๆเนี่ยพัฒนาไปเท่ากันเพราะว่าตัวของโซนเนี่ย
0: มันกระจุกตัว
1: เป็นเมืองโตเดียว
0: แล้วมันโหมันแน่นไปหมดน่ะ
1: คาดว่าคนครึ่งประเทศอยู่แถวโซอยู่โซ
0: ค่าที่มันก็แพงด้วยไงแล้วไม่แน่ที่คุณปัทภีบอกว่าอยู่ไกลหน่อย120กิโลเมตรอ่ะแต่คือถ้ารถมันไม่ติดอ่ะสักชั่วโมงนึงดิฉันก็ว่าก็ได้อยู่นะ
1: ได้อยู่
0: ชั่วโมงครึ่งอ่ะในขณะที่ถ้าคุณติด

0: ในโซอ่ะโอ้โซเวลารถติดคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ถ้าใครไปเที่ยวอ่ะที่ฉันเคยเผลอไปนั่งรถเมย์ช่วงรถติด
1: ครับ
0: โอ้สองชั่วโมงไม่ไปไหนนะหนักกว่ากรุงเทพอีกอ่ะเออ
1: ก็เป็นความพยายามก็บอกว่าเหมือนจะพยายามกระจายคนนั่นแหละเพราะว่าหลายเมืองอะครับตอนนี้เกาหลีใต้ประสบปัญหาอย่างที่หลายประเทศเอเชียเจอเหมือนกันคือเรื่องของอัตราการเกิดน้อยฉะนั้นหลายเมืองในเริ่มประสบปัญหาเรื่องประชากรลดลงจนเขาคาดการณ์ได้ซ้ำว่าเมืองหลายเมืองเนี่ยอาจจะครึ่งประเทศเลยคืออาจจะหายไปเพราะว่าประชากร
0: ไม่มีคนอยู่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ถือว่าถ่ายคนไปมันในมุมนึงมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนราชการไปอยู่แถวนั้นคนก็ต้องย้ายตามไป
1: กระจายความเจริญไป
0: ได้พัฒนาเมืองค่าที่ก็จะได้ถูกลงโซก็จะได้แออัดน้อยลง
1: ใช่
0: แต่จะทำได้ไหมทำได้แหละแต่ว่าม
1: ันก็ต้องใช้งบประมาณพอสมควรแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลาก็ต้องลองดูเพราะว่าถ้าดูตัวอย่างบางประเทศอื่นเขาก็อินโดนีเซียเงี้ยก็ดูสตาราก็เริ่มรุ่มๆดอนๆอยู่ตอนนี
0: ้มันก็ไกลไง
1: ไกล
0: อันนั้นมันย้ายไปไกล
1: อันนั้นเข้าใจ
0: อันนี้120โลนี่เด็กๆไปเลยนะอันนั้นไม่ได้เลยอันนั้นต้องบินเดียวเลย
1: ติดตามกันต่อไปเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเอามาฝากกันแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
5: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
6: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
7: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
8: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณไหมครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
7: ุ
8: ณต
7: ้
8: อง
7: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
6: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
7: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
9: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
10: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
9: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
10: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
9: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
10: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
9: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
10: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
9: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
10: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
9: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดี

0: ียงใครกำลัง
1: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: CU Delight 101.5 FM
4: ศาสนาพุทธสอนเราไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นแต่ให้มีความเมตตากรุณาฉะนั้นเราควรเห็นอกเห็นใจอดทนต่อความนึกคิดของผู้อื่นแม้ว่าจะขัดต่อความนึกคิดของเราก็ตามไม่ยึดแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งกระทำตนให้เป็นผู้ที่มีความคิดแตกฉานดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าให้อยู่อย่างฉลาดด้วยปัญญาพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สถาบันแม่ชีไทยณห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันที่6เมษายน2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะทุกวันศุกร์ทางรายการนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตวันนี้ย้อนไปนะคะย้อนไป30ปีค่ะในปี1996นะคะมีภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาเรื่อง The First Wife Club ค่ะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยฮิววินสันสร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันปี1992โดยโอลิเวียโกนะคะแล้วก็โอลิเวียโกสมิธค่ะแล้วก็มีเบธมิดเลอร์โกดี้ฮอนแล้วก็ไดแอนคีตันรับบทเป็นสตรีที่อย่าร้าง3คนที่ต้องการแก้แค้นอดีตสามีที่ทิ้งพวกเธอไปหาผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่านะคะนักแสดงสมทบก็มีหลายต่อหลายคนนะคะอย่างเช่นสตอร์กาชันนิงซึ่งมารับบทเป็นซินเทียเพื่อนของสามสาวนี้นะคะแดนเฮเดยาวิกเตอร์กาเบอร์และก็สตีเฟนคอลลินค่ะก็มารับบทเป็นอดีตสามีของตัวละครหลักทั้งสามนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์เอลิสเบธเบิร์กลีย์แล้วก็ยังมีนักแสดงสมทบคนอื่นๆอีกมากมายด้วยกันนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จัดจำหน่ายโดย Paramount Pictures เมื่อวันที่20กันยายนปี1996ก็ประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะหลังออกฉายในอเมริกาเหนือทำรายได้ทั่วโลกถึง181ล้านเหรียญสหรัฐแม้จะได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนคลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนและในฐานะที่เป็นโครงการที่ทำรายได้สูงสุดของนักแสดงหญิงในทศวรรษนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ช่วยฟื้นฟูอาชีพของพวกเธอในวงการภาพยนตร์และก็โทรทัศน์นะคะนักแต่งเพลงมาร์คชัยแมนค่ะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในขณะที่ฮอนนะคะก็ได้รับรางวัล Blockbuster Entertainment Award ทั้งเบธมิดเลอร์และก็พาร์เคอร์ค่ะก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Satellite Award จากการแสดงของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะภาพยนตร์ปี1996 The First Wife Club ค่ะซึ่งก็เปิดรายการไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพลงแรกเป็นเพลงดังของยอนวอริกนะคะ Wife and Lovers ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1965งานประพันธ์ของเบิร์ตบาคารักแล้วก็ฮันเดวิดนะคะส่วนเพลงที่2เป็นผลงานของ The Last Calls ค่ะ A Beautiful Morning นะคะซึ่งเป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์2ท่านด้วยกันคือเฟลิกคาวาเลียร์แล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอ็ดดี้บริกาตี้นะคะส่วนที่เพิ่งจบไปอีกเพลงหนึ่งคือ Over and Over โดยพัฟจอห์นสันนะคะก็เป็นเพลงประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้งานประพันธ์ของนักประพันธ์คือรีดวอเทอร์นี่แล้วก็ยังมีพีกลาสตันอลันรอยสกอตค่ะCU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์คิดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไหนขอความกรุณาแนะนำมายัง LINE แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอนะคะเพื่อคัดสรรมาฟังด้วยกันในช่วงวันศุกร์ทุกวันศุกร์ค่ะต่อกันด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมีเพลงของบิลลี่พอร์เตอร์เพลงนี้อยู่ด้วยนะคะ Love is on the way ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1996นะคะงานประพันธ์ของ

ของปีเตอร์ซีโซและก็เดนิสริชรวมไปถึงทีน่าชาเฟอร์ค่ะเพลงของบราวน์สโตนเพลงนี้นะคะ Game of Love ก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือกอร์ดอนแชมเบอร์สแล้วก็ริชาร์ดสตราวส์นะคะส่งต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ You Don't Own Me

You Don't Own Me นะคะในฉบับที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The First Wife Club ภาพยนตร์ของปี1996นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ร้องโดยเบธมิดเลอร์โกดี้ฮอนและก็รวมไปถึงไรอันคีตันค่ะเพราะมากๆเพลงนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะทำรายได้อย่างดีงามมากๆเฉพาะในอเมริกาแล้วก็แคนาดานี่ก็กวาดไปถึง 105.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ในดินแดนอื่นๆคือ76ล้านค่ะทำให้เป็นภาพยนตร์ที่โดยรวมแล้วทำรายได้ 181.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนับเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่11ของปี1996แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังติดอันดับที่11ในรายชื่อภาพยนตร์ที่ทำเงินนอกจากทำเงินสูงสุดในปี1996นะคะเป็นอันดับที่11แล้วเนี่ยค่ะนอกจากในอเมริกาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังติดอันดับในอเมริกาเหนือเป็นอันดับ11ด้วยแล้วก็ครองอันดับ1ในชาร์ตภาพยนตร์เรท PG ประจำปี1996ด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างเงียบๆแห่งปีนะคะใช้คำว่าภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างเงียบๆแห่งปีได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งถูกมองข้ามไปในขณะที่สตูดิโอต่างๆพากันสร้างภาพยนตร์แอคชั่นที่เน้นเทคนิคพิเศษแล้วก็เสียงดังสนั่นหวั่นไหวในช่วงฤดูร้อนปี1996แต่หนังที่เป็นขวัญใจของบรรดาสตรีที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนเนี่ยนะคะกลับเป็นหนังที่ทำรายได้แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใช้ทุนสร้าง26ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทำรายได้มาอย่างที่เรียนไปนะคะจากทั่วโลกนี่181ล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาแล้วก็แคนาดาเนี่ยกวาดรายได้ไปถึง105ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะภาพยนตร์ที่มีความยาว103นาทีแล้วก็ออกฉายเมื่อ20กันยายนปี1900ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เพราะๆออกมามากมายเลยทีเดียวนะคะในช่วงท้ายสุดของรายการก็จะนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เป็นเพลงบรรเลงโดยผลงานของมาร์คชายแมนนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเบธมิดเลอร์โกดี้ฮอนแดนคีตันแม็กกี้สมิธนะคะแล้วก็รวมไปถึงแดนเฮเดย่า

บรอนสันพินช็อตแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงสมทบคนอื่นๆอีกมากมายด้วยกันนะคะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะเพลงดังของจอห์นฟาริสเพลงนี้ค่ะ Heartbreak Road นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของบิลวิทเทอร์สค่ะส่งต่อกันด้วยเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีการนำเพลง Think ของอาริธาแฟรงคินมาประกอบอยู่ด้วยนะคะเพลงนี้ปล่อยออกมาเมื่อปี1968เรียบเรียงโดยอาริฟมาดินแล้วก็มีเจอรี่เบคเลอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้งานประพันธ์ของอาริธาแฟรงคินนะคะแล้วก็ส่งต่อด้วยเพลงนี้ค่ะซึ่งก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์ปี1996เรื่องนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงSister are doing it for themselves ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของอันนี้เลนน็อกเดวิดเอสจูดแล้วก็รวมไปถึงเท็ดไวท์นะคะประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The First Wife Club ด้วยค่ะ

านผู้ฟังคะนางเรื่อง The First Wife Club ได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายจากบรรดานักวิจารณ์อย่างในเว็บไซต์รวมบทวิจารณ์ Rotten Tomatoes นะคะบทวิจารณ์จากนักวิจารณ์78คนเนี่ยร้อยละ50เป็นไปในเชิงบวกนะคะชื่นชมคือได้คะแนนไปนี่58จากเต็มร้อยนะคะบ่งชี้ว่าบทวิจารณ์เป็นแบบผสมผสานหรือปานกลางจากบรรดานักวิจารณ์21คนทางด้านของเอ็ดเวิร์ดกัตแมนนะคะจากซานฟรานซิสโกโครนิเคิลค่ะก็เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าหนังตลกที่ยอดเยี่ยมและหนังแก้แค้นสุดอลังการผสมผสานระหว่าง9 to 5กับแอนดี้เมมนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้นักแสดงแต่ละคนได้แสดงฝีมือที่ดีที่สุดในรอบหลายปีแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจไม่ใช่ว่าแต่ละคนแสดงได้ดีอย่างน่าประทับใจแต่เป็นการทำงานร่วมกันได้อย่างดีมากๆอะไรประมาณนั้นในบทวิจารณ์ของเขาสำหรับวาไรตี้นะคะก็ปรากฏว่าทางนักวิจารณ์คือเลโอนาร์ดแคลดี้ก็บอกว่าพุ่มกับคือฮิววิลสันเนี่ยเลือกที่จะปล่อยให้นักแสดงแสดงได้อย่างอิสระโดยนำเสนอภาพลักษณ์ที่เรียบง่ายสวยงามซึ่งได้รับการเสริมด้วยฝีมือของช่างภาพขณะที่โดนัลด์ทอรินนะคะนักออกแบบปีเตอร์ไลกินแล้วก็ในส่วนของนักออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าด้วยการผสมผสานระหว่างมุกตลกแล้วก็การแสดงที่โดดเด่นเนี่ยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี1996และแก่นแท้ของมันก็คือการเฉลิมฉลองความสามารถของนักแสดงทั้ง3คนในงานนั้นนะคะจึงเป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานมากๆและไม่แปลกใจเลยว่าหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายทำให้นักแสดงทั้ง3คนเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังทาง

ในแวดวงการแสดงแล้วก็รายการโทรทัศน์ด้วยนะคะมาฟังเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ I Will Survive ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของเฟรดดี้เบอร์เรนแล้วก็

กอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของเซอร์เอลตันจอห์นแล้วก็เบอร์นิทโทปินนะคะกับเพลงที่มาธาวอชร้องเอาไว้ I'm still standing true survivor Edith ค่ะเป็นฉบับนั้นนะคะ I'm still standing ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์คุณแมนสังขรักษ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทย์หญิงอ้อนนงโพแก้ววรางกูร
1: ภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาคืออะไรภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเป็นภาวะที่การทำงานด้านความจำความคิดและการรับรู้ของสมองผิดปกติหรือเสื่อมลงซึ่งอาจจะเกิดจากผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิดหรือเป็นผลจากการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันหรือเป็นผลจากการใช้ยาในขนาดยาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่มีความไวต่อผลของยามากกว่าคนทั่วไปค่ะผู้ป่วยอาจมีอาการหลงลืมสมาธิลดลงคิดช้าลงสับสนหรือมีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการดีขึ้นเมื่อแพทย์มีการปรับลดขนาดยาเปลี่ยนยาหรือหยุดยาที่เป็นสาเหตุค่ะดังนั้นการประเมินประวัติการใช้ยาจึงมีความสำคัญในการแยกภาวะดังกล่าวออกจากโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นค่ะด้านสาเหตุเกิดจากยาหลายชนิดมีผลทำให้ผู้ป่วยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องสมองเสื่อมได้ค่ะและอาจจะส่งผลต่อการทำงานของสมองเช่นยาที่มีฤทธิ์ต้านโคลินาจิกยานอนหลับหรือยาคลายกังวลบางชนิดนอกจากนี้ยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดยากันชักและยาในการรักษาโรคทางจิตเวชก็อาจจะส่งผลได้เช่นเดียวกันค่ะและการใช้ยาหลายชนิดพร้อมกันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงและความผิดปกติด้านการคิดและความจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือโรคตับซึ่งจะทำให้ร่างกายกำจัดยาได้ช้าลงอีกทั้งการมีภาวะขาดน้ำความผิดปกติของเกลือแร่หรือการใช้ยาเกินขนาดก็อาจจะทำให้เกิดอาการสับสนและการทำงานของสมองที่ลดลงได้เช่นกันค่ะด้านอาการค่ะผู้ป่วยอาจมีอาการหลงลืมจำข้อมูลใหม่ยากสมาธิลดลงคิดช้าลงอาจมีปัญหาในด้านการตัดสินใจการทำกิจวัตรประจำวันและบางรายอาจมีอาการสับสนง่วงซึมมึนงงหรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและอารมณ์โดยอาการอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังการเริ่มใช้ยาการเพิ่มขนาดยาหรือภายหลังการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันซึ่งจะแตกต่างกับการเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นๆซึ่งอาการมักจะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและหากอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหรือมีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยควรจะรับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วค่ะเนื่องจากอาจจะเป็นภาวะสับสนเฉียบพลันมากกว่าภาวะสมองเสื่อมค่ะด้านการดูแลและการรักษาค่ะการดูแลที่สำคัญคือการค้นหายาที่อาจจะเป็นสาเหตุและทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ค่ะโดยแพทย์จำเป็นต้องมีการประเมินยาแต่ละชนิดโดยอาจจะพิจารณาปรับลดขนาดยาเปลี่ยนชนิดยาหรือหยุดยาที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวค่ะทั้งนี้ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองค่ะเพราะยาบางชนิดอาจจะจำเป็นต้องลดยาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้ค่ะควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรและควรแจ้งรายการยาทั้งหมดที่ใช้อยู่รวมถึงยาที่ซื้อเองและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและผู้ป่วยควรได้รับสารอาหารและน้ำอย่างเพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสำคัญค่ะหากพบว่ามีสาเหตุที่สงสัยภาวะสมองเสื่อมที่เป็นผลจากยาก็ควรได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมค่ะเพราะอาการด้านความจำหรือการคิดบางส่วนอาจจะดีขึ้นได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่มาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิด

0: นนท์โพแก้ววรางกูรบิ๊กจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
2: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
3: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
4: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569พบกับดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกัน3ช่วงรายการเช่นเดิมค่ะช่วงแรกรอบดูทั่วไทยช่วงที่2วันนี้จารึกรอยไทยช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะหาก็เป็น1ชั่วโมงเต็มค่ะตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคและช่องทางออนไลน์ค่ะที่ YouTube Channel Thai U Newsเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้ามารับชมไลฟ์ของทางรายการที่ออกอากาศสดณตอนนี้ค่ะและเข้าไปแล้วฟังย้อนหลังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและรับรู้ทั่วไทยอย่างที่เรียนแจ้งไว้นะคะวันนี้ทั้ง10ภูมิภาคเนี่ยเราก็จะได้รับฟังข่าวทั้งจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามและปิดท้ายที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะสำหรับในช่วงที่2นะคะวันนี้จารึกรอยไทยเป็นเรื่องราวจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเสียงดนตรีจากพระราชหฤทัยสู่นิสิตนักศึกษาในวันทรงดนตรีค่ะและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันนะคะวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับวันที่ระลึกวันทรงดนตรี2569จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกันนะคะก็ติดตามรับฟังได้ทั้ง3ช่วงรายการค่ะและก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงต่างๆที่เรียนแจ้งไว้ดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ชมผู้ฟังรับทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะก็เป็นรายงานค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศ

0: สำหรับประเทศไทยเที่ยงวันนี้นะคะจนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยทั้ง4ภูมิภาคก็อาจจะเจอฝนกันนะคะอยู่ที่160ถึง170ยังไงก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเช็คสภาพอากาศกันรายชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะวางแผนในการเดินทางแล้วก็ช่วงนี้ก็ติดอุปกรณ์ในการป้องกันฝนเอาไว้ก็จะดีมากๆเลยนะเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะนะช่วงแรกนี้เป็นการอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากว่าคุณผู้ชมรู้ฟังค่ะมีข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในแต่ละภูมิภาคอยากจะมาแชร์มาประชาสัมพันธ์หรือว่าทักทายกันได้ในช่องทางของการไลฟ์ของรายการวันนี้นะคะที่ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้ามาคอมเมนต์ทักทายฝากข่าวกิจกรรมกันได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวอื่นๆกันต่อในช่วงของเราปรัวทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ข่าวแรกไปที่สถานีวิทยุมทร.ธัญบุรีวันนี้รายงานเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมระบบรางมทร.ธัญบุรีเปิดหลักสูตร AI เลียวแห่งแรกในไทยติวเข้มวิศวกรยุคใหม่พลิกโฉมซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าระบบรางติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
2: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้มีเรื่องของศูนย์นวัตกรรมระบบรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเปิดหลักสูตร AI Rail ในแห่งแรกของไทยนะคะติวเข้มวิศวกรยุคใหม่พลิกโฉมซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและระบบรางค่ะโดยศูนย์นวัตกรรมระบบรางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะจัดโครงการอบรมหลักสูตรก้าวแรกสู่ AI Rail พลิกโฉมระบบรางด้วยปัญญาประดิษฐ์รุ่นที่1ภายใต้โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ EEC Model Type B นะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยต่อสกุลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทิดเกียรติลิมปิตีประการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะได้เปิดเผยว่าหลักสูตรนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ากับโจทย์การตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบรางโดยตรงมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านงานซ่อมบำรุงแบบเดิมไปสู่การซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ค่ะที่นำข้อมูลจริงจากภาคสนามมาใช้วิเคราะห์หัวใจสำคัญคือการนำข้อมูลจากระบบการตรวจวัดและเซ็นเซอร์เช่นค่าความสั่นสะเทือนอุณหภูมิและแรงกระทำมาประยุกต์ใช้กับ Machine Learning เพื่อตรวจจับความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการเสื่อมสภาพและวางแผนซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสมทันเวลาหลักสูตรดังกล่าวได้ยึดแนวคิดตรวจพบก่อนเสียหายวิเคราะห์ก่อนซ่อมคาดการณ์ก่อนเกิดปัญหา โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐาน AI การวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI ในโจทย์จริงซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างวิศวกรรุ่นใหม่เนื่องจากอนาคตของระบบขนส่งทางรางไม่ได้อยู่แค่การซ่อมให้เร็วแต่ต้องป้อง

0: การไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการของประเทศค่ะและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพานุมาหัตถบูรณ์ด้วยนะคะไปต่อกันที่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อขออภัยค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้มี2หัวข้อนำมารายงานกันนะคะเรื่องแรกนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬากวาดรางวัลการแข่งขัน Thailand Accounting Case Competition 2026เรื่องที่2ค่ะนิสิตคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะเลิศการแข่งขันศรีราชาแฮกกาธอน2026ประเทศโปรโตไทป์ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธนกรวัชยานนท์ค่ะ
2: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความสำเร็จของนิสิตจาก2คณะด้วยกันเริ่มกันที่คณะแรกก็คือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่10ประจำปี2569 Thailand Accounting Case Competition 2026ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจัดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาครับสำหรับรางวัลชนะเลิศนั้นก็เป็นของทีมเกือบหลับแต่กลับมาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือทิกแท็กทอและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2คือทีมสนูจำใหม่ส่วนรองชนะเลิศอันดับ3คือทีมไม่สนิทบิดหมดนอกจากนี้ทีมนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการผ่านเข้ารอบ15ทีมสุดท้ายด้วยครับซึ่งการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่10ประจำปี2569นั้นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาและแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการทำงานเป็นทีมโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนิสิตนักศึกษาก็จะต้องนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาเฉพาะหน้าและมีการตอบคำถามแบบเฉียบพลันด้วยครับมากันที่ความสำเร็จของนิสิตจากอีกคณะหนึ่งนะครับก็คือคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาศรีราชาแฮกกาธอน2026ประเภทผลงานต้นแบบโปรโตไทป์ Sustainable Agriculture and Food Innovation จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งเวทีศรีราชาแฮกกาธอน2026นั้นก็เป็นเวทีประกวดนวัตกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนภายใต้แนวคิด AI and Digital Green Innovation for Sustainable Future โดยมีนิสิตและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า100ทีมจาก16มหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ36ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งในประเภทแนวคิดและประเภทผลงานต้นแบบที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในหลากหลายมิติซึ่งความสำเร็จของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการในครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทักษะการทำงานเป็นทีมและศักยภาพของนิสิตในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาสู่แนวคิดและต้นแบบนวัตกรรมพร้อมก้าวสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์สังคมและอนาคตครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรับรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธนกรวัชยานนท์ด้วยค่ะไปต่อกันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับการกระตุ้นไฮซีซั่นชูท่องเที่ยวสุขภาพเจาะตลาดมุสลิมสายหมู่ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยยุทธศาสตร์กระตุ้นไฮซีซั่นชูท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเจาะตลาดมุสลิมสายหมู่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยครบวงจรนายจักรพงศ์สิทธิหล่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยใน

0: การขับเคลื่อนงบประมาณพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมรองรับฤดูการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมหลากมิติในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เร่งดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาซึ่งเริ่มต้นจากการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำนวน50คนเมื่อวันที่26-27สิงหาคมที่ผ่านมาและเตรียมต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาเส้นทางเชิงรุกพร้อมทั้งเตรียมนำคณะสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวลงพื้นที่สำรวจเส้นทางนำร่องทั้งเส้นทาง Wellness and Health ในวันที่8และ9กันยายนและเส้นทางน้ำพุร้อนธรรมชาติอำเภอแม่ออนวันที่18-19กันยายนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างควบคู่ไปกับการรุกตลาดเฉพาะกลุ่มผ่านโครงการมุสลิมเฟรนลี่ซึ่งได้จัดอบรมบุคลากรไปแล้วกว่า100คนและเตรียมทดสอบ2เส้นทางเชื่อมโยงภาคเหนือได้แก่เส้นทางเชียงใหม่ลำพูนลำปางในวันที่10-12กันยายนและเส้นทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนในวันที่21-23กันยายน
1: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับเส้นทางจากาแฟนะครับก็จะมี2กิจกรรมหลักนะครับเป็นงบของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะครับกิจกรรมหลักที่1ครับพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับเราก็จะมีการจับคู่นะครับชุมชนที่มีศักยภาพและมหาวิทยาลัยนะครับในการพัฒนาเส้นทางนะครับก็จะมีการจับคู่4มหาวิทยาลัยและ4ชุมชนนะครับอันที่1ก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจะร่วมพัฒนากับชุมชนหมู่เสอดอยม่อนจ่องอำเภออมก๋อยครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับร่วมพัฒนากับโครงการร้อยใจรักนะครับและชุมชนดอยกูหมื่นอำเภอแม่อายครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพัฒนากับชุมชนบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองนับและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับร่วมพัฒนากับบ้านแม่ตอนหลวงอำเภอตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดครับต่อจากนั้นเราก็จะลงพื้นที่ครับในการนับพัฒนาเส้นทางนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ลงไปทำพื้นที่นะครับพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวร่วมกับท่องเที่ยวเชิงกาแฟครับต่อจากนั้นนะครับเมื่อเรามีการทำเส้นทางแล้วเราก็จะมีการทดสอบเส้นทางนะครับโดย4เส้นทางเราจะนำสื่อมวลชนบริษัททัวร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับตัวแทนเอเจนซี่ด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมทดสอบเส้นทางเพื่อขยายผลแล้วก็ PR ในเส้นทางครับผมครับโครงการส่งเสริมระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้12 เดือน 12เทศกาลนะครับกิจกรรมส่งเสริม12 เดือน 12เทศกาลนะครับปัจจุบันเชียงใหม่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วย12 เดือน 12เทศกาลนะครับโดยที่เดือนที่9นะครับเรากำหนดเป็นของทีมมูมันนะครับมูมันแอนด์มูฟิลฟิเมนต์นะครับเสริมพลังกายและพลังใจครับผมครับเป็นในเรื่องกิจกรรมที่1นะครับเป็นมูพัดปอดนะครับก็จะเป็นกิจกรรมไหว้พระธาตุ25อำเภอนะครับ25ไหว้พระธาตุนะครับก็นะครับจะแจกเล่มนะครับมูพัดปอดให้กับนักท่องเที่ยวประมาณ 1,000 เล่มนะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับให้นักท่องเที่ยวนำมูพัดปอดเนี่ยไปสแตมป์ที่ตามวัดต่างๆที่เรากำหนดนะครับก็สามารถรับเล่มพัดปอดได้ในวันที่1-30กันยายนนะครับที่4ที่ด้วยกันนะครับที่1ก็คือโรงแรมสำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็คือโรงแรมที่สิริปันนานะครับที่2ก็คือที่แท็กของเชียงใหม่ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับที่ที่3ก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ที่4คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ครับผมครับ
0: สำหรับไฮไลท์ประจำเดือนกันยายนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนโครงการ12เดือน12เทศกาลภายใต้ธีมหมู่มันเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวสายศรัทธาผ่านการเปิดตัวหมู่พาสปอร์ตสะสมตราประทับไหว้พระธาตุ25อำเภอแลกรับเหรียญมงคลโชคดีพร้อมจัดพิธีมังคลาภิเษกณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและจัดกิจกรรมตักบาตรโชติกาณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารทุกวันเสาร์ตลอดเดือนจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลค่ะนะคะก็ไปต่อกันในทางพื้นที่ภาคอีสานกันต่อค่ะเกี่ยวกับคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการ12รายการมุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และเตรียมเยาวชนสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณแสนศักดิ์คันทองสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
3: คณะกรรมการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ MBS Academic Festival 2021ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2569ณคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ครับของนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสวนาทางวิชาการและการจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศพร้อมมุ่งเตรียมเยาวชนให้มีความรู้และทักษะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลเมื่อวันที่11กันยายน2569ภายในพิธีเปิดงานรองศาสตราจารย์ดร.จรวยสายวิถีคณบดีคณะกรรมการและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนที่นายพลพัฒน์จรัสเสถียรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจะนำเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ผู้แทนสถานศึกษาจากทั่วประเทศตลอดจนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสเดียวกันคณะกรรมบัญชีและการจัดการได้มอบกิตติบัตรแก่ครูอาจารย์และผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเยาวชนนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยจากผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของนิสิตและความมุ่งมั่นของคณะในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสดงความสามารถในเวทีที่หลากหลายรองศาสตราจารย์ดร.จรวยกล่าวว่าคณะกรรมการบัญชีและการจัดการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจสำคัญในการผลิตบุคลากรในหลายสาขาวิชาชีพทั้งด้านบัญชีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์และการเงินตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริบทของตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากขึ้นการจัด DBS Academic Festival 2026จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาตลอดจนนิสิตและนักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างรอบด้านโดยกิจกรรมไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะความรู้ในห้องเรียนแต่ยังสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำหลักการและความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตเพราะผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งเฉพาะด้านและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาตลอดจนเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นโครงการจึงได้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการแข่งขันการลงมือปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและการชมผลงานของอาจารย์และนิสิตสำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการรวม12รายการครอบคลุมสาขาบัญชีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์และการเงินเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆได้เรียนรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียนรู้การทำงานภายใต้การแข่งขันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมจากสถาบันอื่นนอกจากการแข่งขันแล้วครับยังมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นลงมือปฏิบัติรวมถึงการเสวนาทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่วยเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนและทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นแนวทางการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่หลากหลายอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของงานคือการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการนำเสนอผลงานและความรู้ที่เกิดจากการเรียนการวิจัยและการสร้างสรรค์คนในคณะตลอดจนเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำความรู้จักกับแนวทางการเรียนรู้และผลงานของคณะในหลากหลายสาขาภายในงานยังมีการจัดแสดงเพื่อสร้างบรรยากาศและสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประกอบด้วยการแสดงเบิกฟ้าตากศิลานครจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองหรือวงแคนและการแสดงวัน MDS จากคณะนิสิตบัญชีและการจัดการซึ่งช่วยเติมกิจกรรมทางวิชาการด้วยมิติทางศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตอย่างเติมเต็มนอกจากการพัฒนาทักษะทางวิชาการแล้วโครงการนี้ยังมีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่แนะแนวและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ทำความรู้จักกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนมองเห็นแนวทางในการวางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพของตนในอนาคตการมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมของนิสิตอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากสถาบันต่างๆจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนและการประกอบอาชีพได้การจัด MBS Academic Festival 2026ระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนนี้จึงเป็นเวทีที่ผสานทั้งการเรียนรู้การแข่งขันการแลกเปลี่ยนความรู้การนำเสนอผลงานและการแนะแนวการศึกษาต่อไว้ในกิจกรรมเดียวกันโดยมีเป้าหมายสำคัญใน

0: การส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะของตนเองอย่างรอบด้านและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาตลาดแรงงานและเศรษฐกิจยุคดิจิทัลทั้งนี้คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยสารคามยังคงมุ่งใช้วิธีทางวิชาการเป็นกลไกในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างสถานศึกษาผู้เรียนคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การศึกษาในระดับสูงที่ดีขึ้นและวางแผนเส้นทางอาชีพได้อย่างมีเป้าหมายผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยนะคะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยที่พื้นที่ภาคใต้ค่ะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าโครงการนวัตกรรมอาหารยามวิกฤตภายใต้โครงการหัดใหญ่แกสโตโนมีรีบอนยกระดับครัวหัดใหญ่สู้ภัยน้ำท่วมติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าโครงการนวัตกรรมอาหารยามวิกฤตยกระดับครัวหัดใหญ่สู้ภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าโครงการนวัตกรรมอาหารยามวิกฤตภายใต้โครงการหาดใหญ่แกสโตโนมีรีบอนยกระดับครัวหาดใหญ่สู้ภัยน้ำท่วมเปลี่ยนแนวคิดจากการทำอาหารแจกเมื่อเกิดภัยไปสู่การเตรียมเสบียงพร้อมกินที่สามารถเก็บรักษาได้นานและนำไปใช้ได้ทันทีในภาวะฉุกเฉินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภัทราเดวิสันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าในช่วงน้ำท่วมอาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประสบภัยต้องได้รับแต่การนำอาหารเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมทำได้ยากขณะที่การปรุงอาหารสดมีความเสี่ยงต่อการเน่าเสียหากเก็บไว้ข้ามวันแนวทางของโครงการจึงไม่ใช่เพียงเพิ่มจำนวนครัวแต่เป็นการนำเทคโนโลยีการแปรรูปและการยืดอายุอาหารมาใช้เพื่อพัฒนาอาหารพร้อมบริโภคที่ไม่จำเป็นต้องแช่เย็นหรือเก็บในตู้เย็นและสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายใต้ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งสามารถผลิตอาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานอย.และฮาลาลขณะเดียวกันโครงการยังให้ความสำคัญกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้เพราะในช่วงน้ำท่วมเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบจากผลผลิตเสียหายการรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรแล้วนำมาแปรรูปยืดอายุจึงช่วยลดทั้งการสูญเสียและยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและยังทำให้ผู้ประสบภัยมีอาหารที่ปลอดภัยและคุ้นเคยกับรสชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภัทราระบุว่าจากอาหารพื้นถิ่นที่อาจเก็บรักษาได้เพียง1วันทีมพัฒนาได้ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นาน 5-7 วันซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการอาหารในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการพัฒนาเมนูได้ร่วมกันคิดค้นกับผู้ประกอบการร้านอาหารสมาคมธุรกิจอาหารกลุ่มสตรีทฟู้ดระดมความคิดเห็นว่าหากเกิดวิกฤตเมนูใดคืออาหารของคนหาดใหญ่ที่ควรเก็บรักษาไว้จนได้เมนูพื้นถิ่นต้นแบบจำนวน13เมนูอาทิแกงส้มกล้วยดิบปลากระพง3น้ำผัดเผ็ดไก่3สายสูตรแลนด์หมู3รสแกงไก่หยวกกล้วยปลากระบอกต้มส้มโหนดเต้าหู้คั่วพริกเกลือแกงไก่เหม่งพร้าวน้ำพริกมะขามไตปลาแห้งปูตาตั้มหมูสับผัดปลาอินทรีข้าวเกรียบกุ้งปลากระพงและปลาลูกเบ้ทอดขมิ้นทั้งหมดและหมู่พื้นถิ่นและการแปรรูปอาหารไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนโรงเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งสูตรวิธีการทำและองค์ความรู้ด้านการแปรรูปโดยเป้าหมายสำคัญคือหากเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งการรับมือทางด้านอาหารจะได้ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แต่สามารถหยิบองค์ความรู้วัตถุดิบและเมนูที่เตรียมไว้มาใช้เป็นเสบียงพร้อมกินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและยั่งยืนนี่จึงเป็นอีกแนวทางในการเปลี่ยนครัวช่วยน้ำท่วมจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่นวัตกรรมอาหารยามวิกฤตที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและของดีจากชุมชนมาสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเมืองหาดใหญ่ในวันที่เกิดวิกฤตกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

0: หาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานจากคุณกรองการสุขรักด้วยค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะ
2: กฎหมายอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด
3: โซเชียลที่เราเล่นอยู่ทุกวันรู้ไหมจะโพสต์จะคอมเมนต์จะแชร์ถ้าใช้คำหยาบคำด่ามันผิดกฎหมายนะทั้งกฎหมายแพ่งและอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
2: รู้กฎหมายไว้สักนิดช่วยปกป้องตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
3: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
4: ์น่ารักไหมไม่รู
5: ้น่ารักไหมไม่รู้แต่ที่รู้รู้หยุดฟังทางนี้ก่อนนะจ๊ะบ้านไหนเรือนไหนมีผู้สูงอายุระวังดีๆเพราะผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายใหม่ที่แก๊ง call center กำลังหมายปอง
6: ถูกแล้วที่ผู้สูงอายุมีเงินเก็บถูกแล้วที่ผู้สูงอายุมีสมาร์ทโฟนถูกแล้วที่ผู้สูงอายุชอบแชร์ความเป็นส่วนตัวในโซเชียลและถูกยิ่งกว่าที่ผู้สูงอายุมักอยู่บ้านเพียงลำพังสิ่งเหล่านี้เป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงฐานข้อมูลทักแชทหรือโทรศัพท์พูดคุยหลอกล่อให้โอนเงินคนในครอบครัวช่วยดูแลและแนะนำลดตัวเลขผู้สูงอายุที่จะตกเป็นผู้เสียหาย
5: หากพลาดตกเป็นเหยื่อแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441อย่าเชื่อคนง่ายเกินไปต้องเอ๊ะก่อนว่ามิจฉาชีพมาได้ในทุกรูปแบบ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
7: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
8: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
7: อ้าวเหรอครับ
8: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
7: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
9: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเคร

0: จารึกรอยไทยรอยธรรม
1: เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะกับจารึกรอยไทยวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับเสียงดนตรีจากพระราชหฤทัยสู่นิสิตนักศึกษาในวันทรงดนตรีติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธนกรวัชยนนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

จริยภาพในการทรงดนตรีและพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างดีและนั่นนำมาสู่พระมหากรุณาธิคุณต่อนิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านเสียงเพลงจากพระราชหฤทัยของพระองค์จึงมีวันสำคัญของเหล่านิสิตนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆที่เรียกว่าวันทรงดนตรีวันทรงดนตรีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อทรงดนตรีและทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาเป็นการส่วนพระองค์โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกย

เธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็จะโดยเสด็จพระราชดำเนินและทรงร่วมในการแสดงดนตรีด้วยจุดเริ่มต้นของงานวันทรงดนตรีนั้นย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500วันนั้นเป็นวันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสในช่วงท้ายเป็นการแจ้งข่าวว่าเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถกำลังจะประสูติเจ้าฟ้าพระองค์จึงไม่สามารถที่จะประทับอยู่เพื่อเสวยพระสุทารสในวันนั้นได้อย่างที่เคยเป็นในทุกปีและด้วยเหตุที่สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ใหม่ประสูติในช่วงเวลาที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานนามให้มีคำว่าจุฬาอยู่ในพระนามนั้นด้วยจึงพระราชทานนามว่าเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีต่อมาคณะนิสิตได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายของขวัญและถวายชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่6กันยายน2500ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรและเนื่องจากวันนั้นตรงกับวันศุกร์อันเป็นวันที่พระองค์จะทรงดนตรีกับวงลายครามเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุอส.อยู่แล้วจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นิสิตทำตัวตามสบายไม่ต้องเป็นทางการและพระองค์ทรงเดี่ยวแซกโซโฟนพระราชทานแก่นิสิตและผู้ขอฟังเพลงซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงขอฟังเพลงจากวงดนตรีและให้นิสิตร้องเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์อีกด้วยต่อมาเมื่อพุทธศักราช2501พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการนำวงลายครามไปแสดงดนตรีที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่หอประชุมจุฬาเป็นประจำทุกปีเว้นเฉพาะปีที่มีพระราชภารกิจมากและหากไม่มีพระราชภารกิจสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็จะโดยเสด็จและทรงร่วมในการแสดงดนตรีด้วยหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยังเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายแห่งคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้งก่อนที่ภายหลังวันทรงดนตรีจะต้องยุติลงเนื่องจากพระองค์มีพระราชกรณียกิจมากขึ้นและสถานการณ์ไม่เอื้อต่อการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีด้วยเหตุนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในวันที่20กันยายนของทุกปีโดยกำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเสียงดนตรีจากพระราชหฤทัยสู่นิสิตนักศึกษาในวันทรงดนตรีขอบคุณการรายงานจากคุณธนกรวสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยกันแล้วด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะนอกจากจะติดตามแล้วฟังในช่องทางวิทยุแล้วนะคะก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะที่ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะสามารถเข้ามารับชมภาพบรรยากาศสด

ค่ะหรือว่ารับฟังออนไลน์ก็ได้และก็มีคุณผู้ฟังนะคะก็คอมเมนต์ทักทายกันในช่องทาง YouTube แจ้งว่าทางสุราษฎร์ธานีเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ฝนตกหนักเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้ยังคงแดดออกอยู่ด้วยก็ขอบคุณที่แวะมาทักทายแล้วก็รายงานสภาพอากาศกันในพื้นที่นะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วด้วยนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายของเราสนทนาสถาบันเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่ระลึกวันทรงดนตรี2569แล้ววันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากนางสาวพิชชามมุ่งลือนะคะหรือว่าน้องยูมิค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์หัวหน้าพาร์ทพิธีกรชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้น้องยูมิก็อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชามนวงลือนะคะเป็นหัวหน้าพาร์ทพิธีกรของชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับน้องยูมินะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการของเราค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่ระลึกวันทรงดนตรีสำหรับปีนี้นะคะแน่นอนว่าจะมีไฮไลท์สุดพิเศษต่างๆนานาที่น้องยูมิจะนำมาฝากกันในช่วงแรกขอเรียนสอบถามนะคะว่าการจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปี2569นี้ค่ะจะมีความพิเศษแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงบ้างคะเชิญค่ะ
1: ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินของงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยก็ยังมีคงอยู่อย่างเต็มที่ไม่แพ้ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับความพิเศษของการจัดงานในปีนี้นะคะสิ่งที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือการแสดงจากวง O4U Band หรือว่าเป็นวงที่รวบรวมวงดนตรีบิ๊กแบนด์จาก4มหาวิทยาลัยด้วยกันค่ะได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งทั้ง4มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยก็ล้วนเป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีค่ะซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็พิเศษมากๆที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสการรวมตัวของวงดนตรีจาก4สถาบันในเวทีเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนะคะโอ้เป็นความพิเศษมากๆสำหรับปีนี้นะคะในส่วนของไฮไลท์สำคัญของงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปีนี้ค่ะนอกจากที่จะมีความร่วมมือกันทั้ง4สถาบันอุดมศึกษาแล้วค่ะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างคะ
1: ก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์การร่วมร้องเพลงระหว่างสมาชิก CU Band รุ่นปัจจุบันแล้วก็จะมีอดีตสมาชิกนักร้อง CU Band ด้วยค่ะซึ่งจะเป็นการกลับมารวมตัวกันเพื่อที่จะถ่ายทอดบทเพลงแล้วก็ความทรงจำผ่านเสียงดนตรีในงานนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือการแสดงจากวงโยธวาทิตสาธิตจุฬาฝ่ายประถมค่ะที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจในงานปีนี้ด้วยค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะว่านอกจากไฮไลท์ที่พูดมาทั้ง2 อย่างแล้วรวมไปถึงMix O University Big Band ที่ได้พูดไปได้ข้างต้นก็ยังมีการแสดงชุดอื่นๆอีกมากมายหลากหลายรูปแบบเลยค่ะที่เราเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็ร่วมอิ่มเอมไปตลอดทั้งงานเลยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะทีมงานแจ้งมาว่ามีเรื่องของทุนอนันทมหิดลในส่วนของทุนนี้มีความสำคัญต่อวันที่ระลึกวันทรงดนตรียังไงบ้างคะ
1: ทุนอนันทมหิดลมีความเชื่อมโยงกับงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีมายาวนานมากๆเลยค่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยงานวันทรงดนตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมบรรเลงดนตรีถวายแล้วก็ยังมีธรรมเนียมการปฏิบัติเป็นการร่วมสมทบทุนอนันทมหิดลเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถได้พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับที่สูงยิ่งขึ้นค่ะธรรมเนียมนี้ก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะทำให้งานวันที่ระลึกวัน

0: วงดนตรีเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังเป็นโอกาสให้พวกเราได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานทางด้านการศึกษาผ่านการส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆนะคะและสำหรับปีนี้ค่ะการเตรียมงานนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังคงสามารถลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมงานได้

0: ฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมในรายละเอียดต่างๆอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีทั้งการซ้อมร่วมกันระหว่างวง CU Band และวง OCU Band รวมไปถึงการเตรียมชุดการแสดงต่างๆแล้วก็รายละเอียดในส่วนอื่นๆเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอย่างเต็มที่เลยค่ะส่วนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์จุฬา SA Booking ค่ะขอเชิญชวนทุกคนเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วในฐานะที่น้องยูมิเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการจัดงานในปีนี้พอจะแชร์ได้ไหมคะว่าเรารู้สึกแบบมีความท้าทายอะไรในการจัดงานบ้างแล้วก็มีวิธีการในการจัดการงานที่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ยังไงบ้างน้องยูมิแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะ
0: ได้ค่ะก็ในส่วนของการจัดงานในปีนี้หนูก็เป็นตำแหน่งหัวหน้าพาร์ทพิธีกรของชมรม CU Band นะคะความท้าทายที่หลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดงานซึ่งมันอาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากๆตรงนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องอินดีเทลแล้วก็ลงรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ไม่ตกหล่นอะไรไปแล้วก็เป็นในเรื่องของดนตรีแล้วกันค่ะที่เตรียมมาในปีนี้เพราะว่าในทุกๆปีก็จะมีบทเพลงต่างๆที่มีการรีมิกซ์ใหม่บ้างจากนักดนตรีของวง CU Band เองด้วยแล้วก็เป็นการประสานงานกับทางหลากหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับทางศิษย์เก่าเองหรือว่ากับทางคณาจารย์เองรวมไปถึงกับทางสาธิตจุฬาด้วยค่ะก็นี่ก็น่าจะเป็นความท้าทายในการดำเนินงานในปีนี้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับปีที่ผ่านมาเมื่อปี2568ค่ะบรรยากาศของการจัดการผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
0: สำหรับผลตอบรับในการจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปี2568ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วก็จริงๆแล้วได้รับการสนับสนุนที่ดีมาตลอดเลยค่ะทุกๆปีโดยเฉพาะจากพี่ๆศิษย์เก่าเองรวมไปถึงคนที่มีความผูกพันกับงานวันทรงดนตรีมาอย่างยาวนานด้วยค่ะซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็ยังให้ความสนใจแล้วก็ติดตามงานอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเชื่อว่าในปีนี้หลายท่านก็ยังคงเฝ้ารอแล้วก็ตั้งตารอที่จะได้กลับมาร่วมรับชมการแสดงดนตรีในงานวันทรงดนตรีของทุกๆปีรวมถึงปีนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้ทำบทบาทนะคะเกี่ยวกับหัวหน้าพาร์ทพิธีกรในปีที่แล้วน้องยูมิได้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
0: ในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่เบื้องหลังของพิธีกรเช่นเดียวกันค่ะเป็นการเตรียมรายละเอียดงานวันทรงดนตรีแล้วก็คอยติดตามการซ้อมตลอดทั้งโปรเซสเลยค่ะ
1: ค่ะจริงๆทุกหน้าที่นะคะทุกๆดีเทลในการจัดงานเนี่ยสำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยแต่ในพาร์ทของพิธีกรนะคะเชื่อว่าเรื่องของดีเทลทุกอย่างเนี่ยเราต้องรับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกๆกระบวนการเลยเนาะเพราะว่าในการที่จะดำเนินรายการหรือว่าเป็นพิธีกรเนี่ยก็ต้องมีทั้งไหวพริบแล้วก็ดีเทลที่สำคัญเยอะมากมายเลยแล้วขออนุญาตสอบถามนะคะไปยังตัวของน้องยูมิก็ได้ค่ะแชร์ประสบการณ์นะคะเผื่อว่าน้องๆค่ะรุ่นน้องไม่ว่าจะระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือตอนนี้นะคะเป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยในเรื่องของการทำกิจกรรมการทำงานต่างๆนอกจากเรื่องของการเรียนแล้วมีความสำคัญยังไงบ้างแล้วเราจะให้ความสำคัญตรงนี้ค่ะไม่แพ้การเรียนเพื่อที่จะมีประโยชน์กับตัวของเรายังไงแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะเป็นประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะน้องยูมิแชร์หน่อยนะคะ
0: ได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ทำทั้งกิจกรรมแล้วก็ทำทั้งการเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการทำกิจกรรมมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่อาจจะเป็นการทำงานจริงการทำงานร่วมกับผู้อื่นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าที่สำคัญเลยก็คือการบริหารจัดการเวลาด้วยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าการทำกิจกรรมบางทีก็อาจจะกินเวลาในส่วนของการอ่านหนังสือในห้องเรียนไปบ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้จักการบริหารจัดการเวลาที่ดีเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ซึ่งสำหรับหนูนะคะผ่านมาตั้งแต่ปี 1จนถึงปี 3ก็ได้ทำกิจกรรมเยอะ

0: มากๆค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนรวมไปถึงทำกิจกรรมที่ CU Band ด้วยอาจจะไม่ได้เป็นกิจกรรมที่มีความวิชาการมากแต่รู้สึกว่าทุกคนจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้เยอะมากๆเลยค่ะสามารถนำเอาประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการสื่อสารแล้วก็ทำงานกับผู้อื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับการเรียนเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะและนอกจากที่จะเป็นกิจกรรมอื่นๆแล้วการอยู่เบื้องหลังเนี่ยเหมือนโดยเฉพาะงานดนตรีนะคะเสียงดนตรีเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวผ่านเสียงดนตรีนะคะอย่างภาพบรรยากาศตอนนี้ที่ทางทีมงานของจุฬาส่งมาให้ดูเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วอยากจะไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยนะคะอย่างผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานสามารถรับชมบรรยากาศหรือว่าดูบรรยากาศสดได้ด้วยไหมคะทางช่องทางออนไลน์พอจะมีไหมคะ
0: ค่ะก็สามารถดูบรรยากาศย้อนหลังได้ผ่านไลฟ์ Facebook Page ของจุฬาเลยนะคะ
1: ค่ะสำหรับ CU Band นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวงการสำคัญของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันทรงดนตรีนะคะก็เป็นงานสำคัญสำหรับประจำปีนะคะนอกจากนี้ค่ะอยากให้น้องยูมิได้ชวนคุณผู้ชมผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่มีความสนใจค่ะเข้าร่วมงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีปี2569ในวันที่20กันยายนนี้ค่ะน้องยูมิเชิญค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาร่วมงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผ่านบทเพลงและการแสดงหลากหลายรูปแบบจากหลายวงดนตรีที่เต็มที่มากๆเพื่อที่จะมาแสดงในงานในปีนี้ค่ะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้มารับชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำแล้วก็ความประทับใจไปด้วยกันในวันที่20กันยายนนี้เลยนะคะแต่ว่าส่วนท่านใดที่อาจจะไม่สามารถมาได้ก็สามารถผ่านรับชมได้ผ่านทางไลฟ์ของ Facebook Page เลยค่ะหรือถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะสมทบทุนเป็นกำลังใจให้กับทุนอนันทมหิดลนะคะในวันทรงดนตรีในปีนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยสามารถร่วมสมทบทุนได้ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะชื่อบัญชีสมทบทุนอนันทมหิดลวันทรงดนตรีเลขที่บัญชี045-298-1399ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่เราจะสามารถสนับสนุนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะในส่วนของการบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลค่ะ เราสามารถร่วมบริจาคได้ตลอดทั้งปีเลยไหมคะหรือว่าเฉพาะช่วงวันที่มีกิจกรรมวันทรงดนตรีค่ะ
0: สามารถจริงๆสามารถร่วมบริจาคได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
1: ค่ะนะคะและนอกจากนี้ยังมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่น้องยูมิอยากจะฝากไว้หรือจะแชร์ประสบการณ์หรือเล่าความสำคัญของดนตรีอยากฝากอะไรฝากได้เลยนะคะ
0: ได้ค่ะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ฝากไว้เรื่องของความสำคัญของดนตรีนะคะจริงๆดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายมากแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่สำหรับให้ทุกคนได้แสดงความสามารถหรือว่าแสดงศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างที่ได้พูดไปข้างต้นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ดนตรีนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นพื้นที่ในการส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นๆนะคะได้รับรู้ด้วยถึงดนตรีนะคะรวมไปถึงจริงๆแล้วดนตรีก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่รวมผู้คนที่หลากหลายมากๆที่รักดนตรีแล้วก็ร่วมที่จะทำงานด้วยกันซึ่งทุกๆคนที่รักดนตรีเนี่ยก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆที่จะสร้างสรรค์งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปีนี้รวมถึงปีที่ผ่านๆมาและในอนาคตด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่เราก็ทำงานมาจนถึงตอนนี้อยู่ชั้นปีที่3แล้วนะคะปีหน้ายังคง

0: สนใจหรือว่าทำงานในส่วนของการจัดวันที่ระลึกวันทรงดนตรีอีกไหมคะ
1: แน่นอนค่ะก็ปีหน้าก็ยังคงจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีอีกปีหนึ่งแน่นอนค่ะเป็นการส่งท้ายชั้นปีที่4ก่อนที่จะเรียนจบนะคะแต่ว่าจะทำในหน้าที่ไหนหรือว่าตำแหน่งอะไรเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็อาจจะต้องรอติดตามในอนาคตค่ะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ก็ได้สัมผัสนะคะประสบการณ์ต่างๆที่น้องยูมิได้มาแชร์ให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ดีเทลที่สำคัญสำหรับวันที่ระลึกวันทรงดนตรี2569ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงช่องทางนะคะในการที่จะให้ทุกๆท่านค่ะมีส่วนร่วมในการสมทบทุนบริจาคนะคะกับมูลนิธิอนันทมหิดลตามช่องทางที่น้องยูมิได้แจ้งเอาไว้นะคะหรือจะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ CU8 ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณน้องพิชามนมุ่งลือนะคะหรือว่าน้องยูมินิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์หัวหน้าพาร์ทพิธีกรชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณน้องยูมิมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังเกี่ยวกับการจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี2569ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะข่าวสารที่เราได้เล่าฟังกันมาในทุกๆปีสารคดีต่างๆค่ะที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาฝากให้กับเรานะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะรับชมหรือว่าติดตามข้อมูลดีเทลต่างๆของการจัดงานก็อย่าลืมนะคะที่ช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage CU Band ค่ะของทางจุฬาเข้าไปรับชมภาพบรรยากาศหรือว่าติดตามข่าวสารกันได้นะคะและสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะทั้ง3ช่วงรายการรอบรั้วทั่วไทยจารึกรอยไทยและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามและฟังย้อนหลังกันได้นะคะในช่องทาง YouTube Channelไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปกดติดตามก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆท่านค่ะที่เป็นกำลังสำคัญนะคะในการผลิตรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาหากว่าไม่พบเจอเพจที่เรียนแจ้งไว้ใครที่ติดตามFacebook Fanpage Thai U News อยู่นะคะก็ไปติดตามข้อมูลใน Facebook Fanpage ได้เลยค่ะในแต่ละวันเนี่ยทางทีมงานก็จะแชร์ข้อมูลของการจัดรายการเอาไว้นะคะแล้วก็หากว่ามีข้อมูลในช่วงต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยทีมงานก็จะโพสต์เป็นโปสเตอร์เพื่อที่จะให้เราได้ติดตามข้อมูลกันล่วงหน้าด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกการติดตามเลยค่ะและดิฉันนะคะพานิชาปันในเวทจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ต้องขอตัวลาไปแล้ว
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงผลการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2ครั้งที่6ซึ่งสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการดำเนินกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนนั้นได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1.4 แสนคนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 2.17 ล้านบาททั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86.56 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า 15.02 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกกต.นัดประชุมเพื่อลงมติคำร้องกรณีหัวสว.ก่อนที่จะแถลงในช่วง 15:00 น.ของวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้นัดประชุมในเวลา 10:00 น.เพื่อลงมติคำร้องกรณีหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีการดำเนินการตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารและสอบปากคำพยานกว่า700ปากจนสรุปสำนวนเห็นว่ามีมูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารวม229คนจากนั้นได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้งชุดที่36ซึ่งมีมติ5ต่อ2เสียงเห็นว่าไม่มีมูลยกคำร้องและไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนเบื้องต้นสำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่ในการแถลงข่าวบริเวณชั้น2ของสำนักงานโดยจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวซึ่งจำกัดสำนักข่าวละไม่เกิน3คนและสำนักงานกกต.ยังได้จัดวางรั้วแผงกั้นเป็นพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องมาดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.แบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนเป็นสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนเป็นรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.และกรรมการบริหารพรรค21คนและเครือข่ายพรรค20คนโดยใน229คนนั้นมีทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยบางส่วนรวมถึงนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียเข้าช่วยเหลือลูกเรือที่ประสบเหตุเรือล่มในทะเลชวาหลังจากที่เรือโดยสารของอินโดนีเซียประสบเหตุล่มในทะเลชวาเมื่อวานนี้ขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่6รายและอีก129คนสูญหายซึ่งเรือโดยสารที่ประสบเหตุได้ออกเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้โดยสาร243คนรวมทั้งลูกเรือ30คนทางหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าได้นำเฮลิคอปเตอร์เรือกู้ภัยและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานรวมถึงทหารเรือเข้าช่วยเหลือผู้คน108คนจากเรือได้แล้วและยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตรายอื่นๆต่อไปขณะที่ครอบครัวของผู้โดยสารได้เดินทางไปยังท่าเรือตรีศักดิ์เพื่อติดตามข่าวการกู้ภัยซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุทางเรือที่เกิดขึ้นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยงานจากพี่ปั่นกับเพลงที่ชื่อว่าสนธยานะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นเพลงสมัยตอนวัยรุ่นเลยนะฮะเต้นอยู่ในเทคเรียกว่าย้อนมันหวานได้ดีมากๆเลยในช่วงเวลาของเพลินเพลงครับติดตามเพลงเพราะแบบนี้ได้ต่อเนื่องครับมีเพลงไหนเพิ่มเติมที่022183975-7ให้เพลงเพราะในวันหวานดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ด้วยกันครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

เป็นความบังเอิญจริงๆนะครับเพลงแรกงานจากพี่ปั่นกับเพลงที่ชื่อว่าสนธยานะครับแล้วต่อด้วยงานจากโมเดิร์นด็อกกับเพลงที่ชื่อว่าติ่มนะลองทำเล่นๆดูนะครับเพลงเก่าๆนะครับยังมีเพลงไหนที่มีชื่อคนอยู่ในเพลงบ้างนะครับส่งมาได้ที่022183975-7หากันบ้านให้ทุกคนเล่นครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีเพิ่มเติมงานจากนิโครด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าบุษบาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้น้องเปิ้ลนะฮะงานจากพาราด็อกนั่นเองจริงๆเคยได้ฟังประวัติเพลงนี้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเพลงแรกในทุกคอนเสิร์ตเลยที่พาราด็อกแสดงนะครับก็จะหยิบเพลงนี้ขึ้นมาแสดงด้วยนะครับและที่มาก็บอกว่าจริงๆก็คือมาจากรุ่นน้องตอนที่เรียนแล้วแบบมีน้องรหัสอย่างนี้และมีรุ่นน้องน่ารักก็คือน้องเปิ้ลนั่นเองนะครับแล้วจริงๆมีแต่งหลายเพลงทีเดียวแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ามีอัลบั้มตัวเองเนี่ยจะเอาเพลงนี้เข้ามาอยู่ในอัลบั้มด้วยนะครับเอาละครับยังมีเพลงไหนอีกนะฮะทยอยส่งมาได้เลยรวมไปถึงเพลงอื่นด้วยนะครับที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเป็นเพลงกลับมาดูแลหัวใจกันไม่มีชื่อคนก็ฟังได้นะฮะในช่วงเวลาของเราแบบนี้ครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับให้เพลงเพราะเพลงที่อยู่ในวันวานกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่ต่อเนื่องกันนะครับกับช่วงเวลาของเราอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ทยอยส่งมาได้เลยนะครับให้ความสุขดูแลเรายามบ่ายแบบนี้กับช่วงเวลาของเพลินเพลงทางวิทยุจุฬาครับ

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
2: พาไปดูเป็นการ
0: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
1: ขอแค่ได้คิดถึง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

วันนี้หมดเวลาของเพลินเพลงแล้วนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

โปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจาก

0: พื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยิ้มสู้ให้กำลังใจกันเสมอๆไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ยิ้มไว้นะคะยิ้มสู้ค่ะให้กำลังใจกันเสมอเลยนะคะรายการสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหาร

นึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

ฟังไปทั้งสองเพลงครูเอื้อสุนทรสนานทั้งกรวนถึงเจ้าแล้วก่อนนั้นก็พี่รักเจ้านะคะหลายท่านนึกย้อนไปสมัยหนุ่มๆสาวๆได้เลยสำหรับเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนู้นชอบกันมากเลยทีเดียวค่ะหนุ่มๆเวลาจะร้องเพลงของครูเอื้อจะต้องทำเสียงเป็นครูเอื้อนี่เลยจำได้นะคะเมื่อก่อนนี้สมัยเรียนหนังสือเนี่ยก็จะได้ยินนักเรียนชายในห้องเขาร้องเพลงครวญถึงเจ้าแล้วก็ทำเสียงแบบครูเอื้อเลยแต่ยังไงก็ไม่เหมือนนะคะบางทีฟังเพลงอย่างนี้ทำให้นึกถึงเรื่องราวแตกครั้งหลังได้ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะผ่อนคลายสบายๆกับเวลาของสุกันธเราค่ะ

ฟังพร่ำรักไปแล้วจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะคราวนี้ฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวาศิลปินแห่งชาติเพลงนี้พนันรัก

พนันใจคุณเริงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะก็แก้กันค่ะพอมีพนันรักมาจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์แล้วก็ต้องแก้กันด้วยเพลงพนันใจนี่แหละค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์ท่านก็แต่งให้ได้แก้กันนะคะคราวนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆค่ะที่ริโน่ออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์หนึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะคะชอบแบบไหนชอบแบบแซ่บหรือชอบแบบกลางๆหรือจะเป็นประเภทน้ำพริกต่างๆสั่งได้เลยเลือกได้เลยนะคะอาหารอร่อยจัดสรรจานชามต่างๆภาชนะสวยงามสบายตาเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเวลาจัดรับประทานอาหารอร่อยๆนี้เครื่องประกอบองค์ประกอบต่างๆครบถ้วนจะยิ่งเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะคะริโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ค่ะใครชอบของว่างเป็นเรียกน้ำย่อยก่อนก็ไปได้เลยสาคูไส้หมูสาคูไส้ปลาขนมปังหน้าหมูอร่อยมากนะคะนี่แหละค่ะเรื่องของการรับประทานเป็นหนึ่งในความสุขของชีวิตเราใช่ไหมคะริโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-702-215-0026-7ค่ะไปฟังพรพรหมกัน

คุณเพ็ญศรีพุ่มโจศรีและครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงนี้พรพรหมนะคะทำร้องเป็นครูแก้วอัจฉริยกุลอยู่แล้วทำนองเนี่ยคุณครูเอื้อท่านดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมแขกมอญบางขุนพรหมสองชั้นนะคะเป็นเพลงแนวสังคีตสัมพันธ์เพลงหนึ่งที่ไพเราะมากหลายท่านชอบมากนะคะบางท่านก็พยายามที่จะร้องตามแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่ชอบร้องเพลงในงานต่างๆเป็นกิตติมศักดิ์เนี่ยก็ชอบจะเอาเพลงนี้ไปร้องนะคะก็ถือว่ายากแต่ท้าทายนะคะพรพรหมเพราะว่ามีเพลงที่ต้องเหลื่อมกันตามกันให้ทันอย่างเงี้ยฟังไปลุ้นไปทุกครั้งไปนะคะคราวนี้ไปต่อกับสังคีตสัมพันธ์อีกเพลงหนึ่งค่ะเพลงนี้ก็จะมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกต่อยหม้อฟังวอนเฉลยค่ะ

คเมนละอองค่ะคุณวินัยจุลบุษปะและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีต่อกันด้วยคุณเลิศประสมทรัพย์นะคะเพลงนี้แขกครวญ

พอได้ขยับกันบ้างใช่ไหมคะเริงรองเงงจากคุณวรนุชอารีค่ะไปถึงคุณสมศักดิ์เทพพานนท์กันบ้างไม่ค่อยได้ฟังร้องคู่กับคุณมาริสาอมาตยกุลนะคะพี่รักจริง

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุขกันทราเริ่มให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังคุณวินัยจุลบุตรสปะไปแล้วกล่อมรักต่อกันไปอีกเพลงหนึ่งค่ะ

คุณวินัยจุลบุตรสปะกับเพื่อเธอนะคะฟังกันไปเพลินๆสบายๆผ่อนคลายเรื่องราวข่าวสารต่างๆช่วงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าโอ้ยอะไรก็ไม่ทราบฉะนั้นไม่ค่อยสนใจข่าวรอเอเชียนเกมส์กันดีกว่านะคะวอลเลย์บอลหญิงที่เชียร์กันมาชื่นชมกันมาเนี่ยวันที่16อีกกี่วันน่ะอีก2วันก็จะได้ชมได้เชียร์กันแล้วค่ะที่ญี่ปุ่นนาโกย่าเนี่ยนะคะไทยมองโกเลียเจอกันวันที่16 14 นาฬิกาอ้าวไม่เป็นไรให้ไปเชียร์เอเชียนเกมให้ไปเชียร์วอลเลย์บอลก่อนนะคะชุกันเธอเราฟังเมื่อไหร่ก็ได้พอวันที่17ไทยคีกิสถานนะคะ17นาฬิกาแล้วก็พอ18โอ้โหไม่ให้เว้นไม่ให้ว่างเลย18

ก็จะไปเจอกันไทยไชนีสไทเป17นาฬิกาเช่นเดียวกันฉะนั้น16 17 18เตรียมพร้อมเชียร์กันได้เลยนะคะก็ไปหาดูถ่ายทอดสดทางไหนบ้างก็ติดตามกันไปรักษาหัวใจให้ดีอย่าให้ไหวก็แล้วกันค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะ

ได้ฟังพยาบาลใจกันไปจากคุณโสมอุษาค่ะฟังคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้พระจันทร์หลงฟ้า

ที่มาทีหลังเพลงเพราะๆจากคุณหยันยงเสรานนท์นะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายท่านชอบแล้วก็ฮึมฮำตามกันไปได้ค่ะมาถึงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหลายท่านชอบมากเลยค่ะเคยมีผู้ขอไว้พี่พบเจ้า

พราะใช่ไหมคะร้องตามได้ด้วยพี่พบเจ้าค่ะแล้วก็ชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะนอกจากจะชื่นใจอร่อยกลมกล่อมแล้วก็รู้ด้วยว่าน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟช่วยดูแลสุขภาพด้วยอะไรที่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยต้องดูด้วยว่าจะดีต่อสุขภาพหรือเปล่าฉะนั้นพอถึงน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนี้ดื่มได้สบายใจไม่คิดอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าทราบดีช่วยเพิ่มพลังให้ด้วยนักกีฬาพักดื่มก็ดื่มน้ำมะพร้าวกันนะคะคราวนี้น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการสมองเสื่อมมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมนอนหลับสบายค่ะนั้นก็

ทุกครั้งติดตู้เย็นไว้ได้เลยสำหรับน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% คิดว่าหลายท่านเมื่อวานก็คงจะได้ชมโกลเด้นซองนะเป็นรายการประจำสำหรับผู้ฟังผู้ชมวัยอย่างเนี้ยอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็จะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งการได้ฟังเพลงคุ้นๆที่เราชอบกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เด็กรุ่นใหม่มาร้องให้ไพเราะมากให้เราได้มีความสุขกันทีนี้ก็มานึกถึงเพลงที่ฟังเมื่อวานนี้จำได้ว่ามีเพลงท่าฉลอมนะคะท่าฉลอมของรู้สึกจะชื่อคุณอ๊อฟธาดาพงศ์อยู่ในทีมของอาเจกสปายนั่นแหละค่ะร้องไว้ก็เลยคิดว่าวันนี้จัดท่าฉลอมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วย

ถ้าฉลอมจากคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะคะถ้าไม่ต่อด้วยสาวมหาชัยมีเครื่องไหมคะต่อด้วยสาวมหาชัยค่ะ

ได้ฟังสาวมหาชัยไปเลยเรียบร้อยต่อจากท่าฉลอมนะคะทีนี้ก็ยังต่อกันกับควันหลง The Golden Song เมื่อวานนี้นะคะที่ในทีมของน้องสปายอาเจกสปายเนี่ยผู้ที่ผ่านเข้ารอบโอ้โหลุ้นกันทุกคนนี่เก่งหมดดีหมดนะคะเข้าใจสปายเข้าใจกรรมการเลยไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ก็ต้องเลือกมาให้ได้นะคะสุดท้ายก็ได้ผู้ที่ร้องหยาดน้ำฝนหยดน้ำตากับจำเลยรักเข้ารอบไปเรียบร้อยนะคะฉะนั้นวันนี้ก็หาหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาแล้วก็จำเลยรักมาฝากกันค่ะ

นั่นแหละค่ะก็เลยได้ฟังกันไปทั้งจำเลยรักโดยคุณเสาลีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็หยาดน้ำฝนหยดน้ำตาโอ้เสียงระทมเลยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะและคราวนี้ก็ปรุงอาหารกันนะคะถ้าจะมีอาหารผัดอาหารทอดก็ต้องเลือกน้ำมันพืชโอเลียนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารู้ดีว่าไม่ทำลายสุขภาพค่ะปรุงอาหารก็อร่อยไม่มีกลิ่นหึงน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาตินะคะไม่มีกลิ่นหึงเพราะว่าคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่เนี่ยทำให้น้ำมันปาล์มสามารถทนความร้อนได้สูงถึง250องศาเซลเซียสฉะนั้นกรดไขมันไม่แตกตัวอันนั้นก็ทอดอะไรทอดนานยังไงก็ไม่มีกลิ่นของน้ำมันมาปะปนแล้วก็ทอดออกมาได้สวยได้หอมสีสันน่ารับประทานมากเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญมากคืออร่อยค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีฟังคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติกับงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะโจโจสังเพื่อใครไปญี่ปุ่นไปยืนร้องเพลงนี้อยู่ที่นางาซากิก็ได้เหมือนกัน

จ้าโจซังเหมือนผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนางาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อนิจจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายเจ้าสังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือดจากความรักของเธอเขียนทิ้งไว้ด้วยข้อความว่าตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เก

เลยให้ฟังอีกเพลงหนึ่งเลยช่างร้ายเหลือก่อนหน้านั้นถึงร้ายก็รักแล้วก็ต่อกันกับช่างร้ายเหลือเพราะว่าน่าฟังทั้งสองเพลงเลยค่ะคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงสุดท้ายจะลากันไปกับคุณชนงศักดิ์ภักดีเทวาถามสักคำก่อนไปคือเพลงนี้ที่จะลากันนะคะและพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ตรงนี้แหละค่ะ14 นาฬิกามาเจอกันนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคอารมณ์สองขั้วนะครับโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยนะครับเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ระหว่างช่วงอารมณ์ซึมเศร้าสลับกับช่วงอารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกติซึ่งระยะเวลาในแต่ละช่วงอาจจะอยู่เป็นสัปดาห์หรือเดือนโดยมีช่วงอารมณ์ปกติขั้นกลางมาดูกันนะครับว่าอาการของอารมณ์สองขั้วนั้นมีอะไรบ้างสำหรับช่วงอารมณ์ดีหรือช่วงหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับก็อาจจะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่นอนน้อยนะครับแล้วก็พูดมากกว่าปกติหรือพูดอย่างไม่หยุดมีความคิดเล่นเร็วแต่มีอาการวอกแวกง่ายอยากทำอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลาเดียวกันมีความหมกมุ่นอย่างมากกับกิจกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาเช่นการใช้จ่ายหรือการลงทุนเยอะอะไรทำนองนี้นะครับคราวนี้มาดูในช่วงอารมณ์ซึมเศร้ากันบ้างนะครับพอมาอยู่ในช่วงอารมณ์ซึมเศร้าก็อาจจะมีอาการซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวันแทบทุกวันมีความสนใจในกิจกรรมต่างๆลดลงมีอาการเบื่ออาหารหรือว่ารับประทานอาหารมากเกินไปมีอาการนอนไม่หลับหรือว่าหลับมากไปมีอาการกระสับกระส่ายหรือว่าเชื่องช้ามากขึ้นมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกตนเองไร้ค่ามีสมาธิลดลงและคิดถึงการตายอยู่เรื่อยๆนี่ก็เป็นลักษณะของช่วงอารมณ์ซึมเศร้านะครับสาเหตุของโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยนะครับเชื่อว่าเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทหรือว่ามีความผิดปกติของโครงสร้างในสมองอาจจะเกิดขึ้นจากความเครียดและอาจจะเกิดขึ้นจากพันธุกรรมเนื่องจากอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคอารมณ์สองขั้วหรือว่าโรคไบโพล่ามาก่อนนะครับการรักษาโรคอารมณ์สองขั้วนั้นก็มีหลายวิธีนะครับเช่นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยจิตบำบัดและการรักษาด้วยไฟฟ้าสำหรับการรักษาด้วยยานั้นก็คือการปรับสารเคมีในสมองยาจะช่วยทำให้อารมณ์มั่นคงและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นกลุ่มยาที่ใช้ในโรคอารมณ์สองขั้วก็ได้แก่ยาควบคุมอารมณ์ยาต้านโรคจิตและยาต้านเศร้าส่วนการรักษาด้วยจิตบำบัดนั้นก็คือการรักษาด้วยการทำกิจกรรมบำบัดต่างๆเช่นดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดและโยคะเป็นต้นและสุดท้ายนะครับคือการรักษาด้วยไฟฟ้านะครับการรักษาด้วยไฟฟ้าก็คือการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นสมองเพื่อปรับสารเคมีต่างๆในสมองนั่นเองนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคอารมณ์สองขั้วหรือที่เรียกกันว่าโรคไบโพล่าที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจส่งตรงจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและวันนี้อยู่กับดิฉันพดารัตน์จงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: วันนี้มี2ข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติของจีนนะคะจัดทุกปีเลยค่ะ CIFTIS นะประจำปีนี้ค่ะจีนบอกว่าบรรลุผลสำเร็จกว่า 1,200 รายการค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของโรงเรียนวิทยุและโทรทัศน์ด้านการเกษตรและชนบทของจีนค่ะจัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภาคปฏิบัติให้กับเกษตรกรในชนบทไปแล้วกว่า10ล้านครั้งค่ะ
2: ทั้งสองข่าวน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติของจีนหรือ CIFTIS ปี2026บรรลุผลสำเร็จกว่า 1,200 รายการงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติของจีนหรือ CIFTIS ประจำปี2026ที่กรุงปักกิ่งปิดฉากลงเมื่อวันที่13กันยายนโดยงานในปีนี้บรรลุผลสำเร็จใน7ประเภทรวมกว่า 1,200 รายการมีการจัดการประชุมเวทีเสวนาและกิจกรรมเจรจาส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจรวม200รายการมีบริษัทและองค์กรกว่า 1,830 แห่งเข้าร่วมการจัดแสดงแบบออฟไลน์และกว่า 5,300 แห่งเข้าร่วมแบบออนไลน์ทำให้บริการจากจีนกลายเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์โดดเด่นขณะที่พื้นที่นำเสนอและจัดรถโชว์ส่งเสริมบริการของจีนสู่ตลาดต่างประเทศมีผลสำเร็จเกินความคาดหมายหลู่ฮุยหลิงรองผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์กรุงปักกิ่งกล่าวว่างานในปีนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมากในหลายด้านโดยมีบริษัทและองค์กร103แห่งแสดงผลงาน233รายการคณะผู้แทนจากประเทศนอร์เวย์ในฐานะประเทศเกียรติยศได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ6ฉบับกับบริษัทและองค์กรของจีนขณะที่การประชาสัมพันธ์ในหัวข้อลงทุนในปักกิ่งมีการลงนามโครงการสำคัญ36โครงการภายในงานครอบคลุม12สาขาอุตสาหกรรมอาทินวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะและการบริการสมัยใหม่ขณะเดียวกันการผสมผสานระหว่างการขยายพื้นที่บวกการสร้างสรรค์กิจกรรมยังช่วยขยายผลงานในครั้งนี้โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบ81รายการเชื่อมโยงพื้นที่ริมแม่น้ำในเขต2สวน1แม่น้ำรวมถึงย่าน

0: การค้าสำคัญของกรุงปักกิ่งซึ่งมีการจัดกิจกรรม44รายการและจัดเส้นทางศึกษาดูงาน13เส้นทางเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าสำหรับภาคธุรกิจตลอดจนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างครอบคลุมโรงเรียนวิทยุและโทรทัศน์ด้านการเกษตรและชนบทจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภาคปฏิบัติให้กับภาคเกษตรและชนบทกว่า10ล้านครั้งเมื่อไม่นานมานี้ฟอรัมการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมเกษตรกรแห่งชาติของจีนครั้งที่8จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จที่เมืองฮูฮอตเขตปกครองตนเองมองโกเลียในโดยข้อมูลจากฟอรัมระบุว่าในปี2025งานด้านการศึกษาและฝึกอบรมเกษตรกรของจีนมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ระบบโรงเรียนวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศได้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเกษตรและชนบทที่สามารถนำไปใช้ได้จริงรวมกว่า10ล้านครั้งเกษตรกรคุณภาพสูงหมายถึงบุคลากรในชนบทที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรู้จักการประกอบธุรกิจและมีทักษะด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรให้ทันสมัยและฟื้นฟูชนบทผู้เชี่ยวชาญระบุว่าในปี2025งานด้านการศึกษาและฝึกอบรมเกษตรกรการส่งเสริมวัฒนธรรมและกีฬาในชนบทตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรคุณภาพสูงของจีนมีความคืบหน้าในเชิงบวกโดยทั่วประเทศได้อบรมและพัฒนาเกษตรกรคุณภาพสูงจำนวน 613,600 คนดำเนินโครงการนำร่องแบบบูรณาการด้านการเรียนรู้และการนำไปใช้จริงสำเร็จตามเป้าหมายโดยมีผู้อบรมสะสม 11,200 คนมีผู้ทำข้อตกลงให้ความช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้ 65,300 คนและมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการขยายผล 215,900 คนนอกจากนี้โรงเรียนดังกล่าวยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพฉบับแรกสำหรับการศึกษาด้านอาชีพของเกษตรกรส่งผลให้ระบบการศึกษาด้านอาชีพสำหรับเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณหันซีชวนคุณรัฐพันธ์มาคุยเรื่องของหมู่บ้านยากจนในฝูเจี้ยนค่ะเขาขจัดความยากจนเดินหน้าสู่ความร่ำรวยเขาบอกว่าใช้วิธีการรักษาภูเขาและสายน้ำเขาจะรักษาภูเขาและสายน้ำให้รวยได้อย่างไรต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกันวันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับคุณชัยเจนสินและดิฉันรพีพันธ์วงกรบรเวศกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยเจนสินคะ
5: สวัสดีครับคุณรพีพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
4: ค่ะสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศจีนนะคะหลายๆคนก็รู้สึกได้ถึงการพัฒนาแล้วก็ความสะดวกส่วนในเรื่องของความสะดวกที่เป็นชาวบ้านทั่วไปท้องถิ่นจริงๆนะคะที่เมืองกุ้ยหยางเขาก็มีการเปิดให้บริการพิเศษนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรถโดยสารประจำทางสายพิเศษสำหรับเกษตรกรด้วยค่ะ
5: ครับโดยปกติแล้วเมื่อเหล่าดาราปลอมตัวเป็นคนธรรมดาออกไปจับจ่ายซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วถูกผู้คนจำได้เรื่องราวเช่นนี้มักจะเป็นเพียงข่าวบันเทิงเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีอะไรสลักสำคัญทว่าเมื่อเร็วๆนี้เหตุการณ์ที่อูเคอฉินนักร้องชื่อดังจากไต้หวันของจีนได้แวะไปซื้อผักที่แผงขายแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหยางอย่างเงียบๆได้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเหล่าเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของแผงกลับกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สร้างความประทับใจและกลายเป็นกระแสไวรัลที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในประเทศจีนเกษตรกรที่อูเคอฉินได้ไปเยี่ยมเยียนนั้นได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากรถโดยสารประจำทางสาย252ของเมืองกุ้ยหยางซึ่งเป็นรถโดยสารสายพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ชนบททำให้เกษตรกรสามารถนำผลิตผลทางการเกษตรของตนมาจำหน่ายในตัวเมืองกุ้ยหยางเดิมทีรถโดยสารประจำทางสาย252เป็นเพียงรถโดยสารประจำ

0: างทั่วไปที่เชื่อมระหว่างเมืองและชนบทซึ่งวิ่งรับส่งผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายแห่งในทุกๆเช้าเหล่าเกษตรกรจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อนำผลผลิตไปวางจำหน่ายหารายได้เสริมและเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขาทว่าในอดีตพวกเขาจำต้องออกเดินทางตั้งแต่ก่อนรุ่งสางบางครั้งต้องเดินฝ่าความมืดนานถึง1หรือ2ชั่วโมงเพียงเพื่อไปให้ถึงป้ายรถโดยสารประจำทางมิเช่นนั้นก็ต้องยอมจ่ายเงินหลายสิบหยวนเพื่อโดยสารรถตู้ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่พวกเขาแทบจะไม่มีปัญญาจ่ายไว้แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องแบกรับภาระนี้ไว
1: ้ในขณะที่ความยากลำบากเหล่านี้สร้างความหนักใจให้กับเกษตรกรช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้าก็ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆด้วยเช่นกันได้แก่ผู้โดยสารและสินค้าขนาดใหญ่เบียดเสียดกันตะกร้าผักนะคะที่กีดขวางทางเดินก็ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเดินทางและยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเดินรถโดยสารอีกด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และยกระดับการให้บริการแก่เกษตรกรที่เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็บริษัทรถโดยสารประจำทางได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำการสำรวจแล้วก็ขอความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่หลายครั้งในเดือนมิถุนายนปี2024รถโดยสารประจำทางสายพิเศษสำหรับเกษตรกรได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยมีการขยายเส้นทางเดินรถให้เข้าถึงพื้นที่ที่ใกล้กับที่พักอาศัยของเกษตรกรมากยิ่งขึ้นและปรับเวลาเที่ยวแรกให้เร็วขึ้นด้วยเป็นเวลา 6:10 น.นอกจากนี้ก็ยังมีการดัดแปลงภายในรถโดยสารเป็นพิเศษด้วยการติดตั้งชั้นวางของแบบถอดประกอบได้แล้วก็ให้มีหลายระดับเพื่อให้สามารถรองรับตะกร้าใส่สินค้าของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นจุดจอดรถประจำทางเดิมที่มีอยู่35จุดก็ได้ถูกปรับลดลงเหลือเพียง5จุดจอดหลักซึ่งก็เป็นจุดที่เกษตรกรนะคะมักมารวมตัวกันด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกษตรกรจึงสามารถขึ้นรถได้จากบริเวณใกล้บ้านแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ภายในเวลาเพียง40กว่านาทีแล้วก็มีอัตราค่าโดยสารสูงสุดต่อเที่ยวนั้นอยู่ที่เพียง7หยวนหรือประมาณ35บาทเท่านั้นค่ะ
0: ในวิดีโอที่อูเครฉินถ่ายทำไว้ชาวบ้านต่างมารอที่ป้ายรถโดยสารประจำทางกันตั้งแต่เวลา 5:30 นโดยต่างหิ้วตะกร้าบรรจุผักสดที่ยังคงเปื้อนดินติดมาด้วยพอถึงเวลา6โมงเช้ารถแม่สายพิเศษสำหรับเกษตรกรก็เดินทางมาถึงเหล่าเกษตรกรต่างช่วยกันลำเลียงผักขึ้นรถและจัดวางข้าวของกันอย่างคล่องแคล่วภายในรถแสงไฟอันอบอุ่นสาดส่องต้องใบหน้าของเกษตรกรทุกคนสะท้อนให้เห็นถึงความเปี่ยมพลังแห่งชีวิตและความอบอุ่นของเมืองใหญ่ทุกวันนี้เมืองกุ้ยหยางได้เปิดให้บริการเส้นทางรถโดยสารที่อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นอีก40เส้นทางซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชนบทประมาณ30แห่งนอกจากนี้เกษตรกรที่ใช้บริการรถโดยสารสาย252ยังได้รับการจัดสรรพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าอีกด้วยพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่สองข้างทางตลอดแนวเส้นทางเดินรถนอกเหนือจากเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินใหญ่จีนใช้นโยบายสนับสนุนเกษตรกรไปยังพี่น้องชาวไต้หวันแล้วอูเครฉินยังได้ใช้บทบาทดาราชื่อดังของตนเชิญชวนบริษัทที่มีจิตสาธารณะจำนวนหลายสิบแห่งมาร่วมกันจัดกิจกรรมประมูลพืชผักซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตสดใหม่ได้มากถึง 15,000 กิโลกรัมและนี่ก็เป็นสาเหตุที่อูเครฉินนักร้องชื่อดังจากไต้หวันของจีนแวะไปเลือกซื้อผักที่แผงขายแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหยางและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเหล่าเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของแผง
1: ค่ะจากเรื่องราวที่เป็นความอบอุ่นน่าประทับใจจากในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะบนที่เป็นกระแสไวรัลดังแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราสองคนจะนำมาพูดคุยกันในรายการ

0: วันนี้ก็คือในเรื่องของการที่มีการแบ่งปันแนวทางแก้ไขปัญหานะคะการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์นะคะของจีนที่จะแบ่งปันกับทั่วโลกค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มมิตรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพปัญญาประดิษฐ์นะคะก็ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กโดยมีตัวแทนจากจีนและแซมเบียเป็นประธานร่วมแล้วก็มีตัวแทนกว่า120คนจาก50กว่าประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมค่ะที่ประชุมครั้งนี้ไม่ได้พูดคุยประเด็นเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนแต่มุ่งเน้นไปที่แนวคิดการมีอนาคตร่วมกันแทนปัจจุบันเทคโนโลยี AI นะคะกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็ได้สร้างสุญญากาศการกำกับดูแลที่สำคัญด้วยดังนั้นการสร้างหลักประกันให้ AI ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็เพื่อทุกคนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลนั้นจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนสำหรับประชาคมระหว่างประเทศค่ะ
1: ในประเด็นการกำกับดูแล AI ระดับโลกจีนมีจุดยืนที่มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบเปิดกว้างและสอดคล้องกันมาโดยตลอดจีนยึดมั่นในวิสัยทัศน์อนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติเดินหน้าขับเคลื่อนข้อริเริ่มธรรมาภิบาลโลกและข้อริเริ่มธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกซึ่งเสนอโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมทางยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโลกและการจัดหาสาธารณประโยชน์ต่อไปจีนได้เสนอและผลักดันโครงการริเริ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นแผนปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ AI เพื่อประโยชน์ร่วมกันแผนปฏิบัติการกำกับดูแล AI ระดับโลกและโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน AI Plus โดยเปลี่ยนวิสัยทัศน์เหล่านี้ให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมเมื่อเดือนกรกฎาคมค.ศ.2024ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่78ได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อข้อเสนอเรื่องการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการเสริมสร้างศักยภาพปัญญาประดิษฐ์ที่เสนอโดยประเทศจีนซึ่งกว่า140ประเทศได้สนับสนุนให้จีนเสนอข้อเสนอนี้นับเป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการที่ประเทศจีนได้ร่วมแบ่งปันภูมิปัญญาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ในระดับโลก
0: ปัญญาประดิษฐ์ของจีนนะคะนอกจากจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของตนเองแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อโลกผ่านการเปิดกว้างทางเทคโนโลยีแล้วก็การสร้างระบบนิเวศร่วมกันอีกด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะมีการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในบราซิลแล้วก็สถาบันการเงินในแอฟริกาใต้ค่ะหรือจะเป็นเรื่องของการช่วยสร้างสะพานกู้ภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมียนมาการสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงของกัมพูชาในการเปลี่ยนผ่านจากการทำประมงแบบดั้งเดิมไปสู่การทำประมงแบบยั่งยืนค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วนะคะคุณชัยเจนสินและดิฉันรพีพันธ์วงกรมประเวศลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจ๋อฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ครั้งที่แล้วคุยกันเรื่องไปซื้อของที่ตลาดมือสองทบทวนกันหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: 这是什么牌子的นี่เป็นยี่ห้ออะไร
1: 这是什么牌子的ถ้าเราจะบอกว่านี่เป็นยี่ห้อชื่อดังของจีนเราก็ตอบว่า这是中国名牌
0: 中国名牌
1: 中国名牌
0: ถูกต้องค่ะ
1: 这
0: 是中国名牌
1: 中国名牌คุณโจคะพอไปต

0: ลาดมือสองแน่นอนสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะมีตำหนิเพราะว่าผ่านการใช้มาแล้วอยากจะชี้ให้คนขายเห็นว่าสินค้าของเขามีตำหนิจะได้ต่อรองได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้อโยเตียนเหมาปิ้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเจ้อโยเตียนเหมาปิ้งเหมาปิ้งตำหนิแล้วจะต่อราคาก็พูดว่า最多100หยวน
0: ค่ะ最多มากที่สุดแล้วก็ตามด้วยราคา最多100หยวนใช่ไหมคะ
1: ค่ะต่อไปเรามาฟังประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 我要订个比萨饼怎么付钱呢可以货到付款
0: คุณโจคะเดี๋ยวนี้เราซื้อของสะดวกมากขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตดิฉันอยากจะโทรสั่งพิซซ่าในจีนแต่ยังพูดไม่เป็นค่ะ
1: ง่ายค่ะคุณก็พูดว่า我要一个披萨饼
0: 我要一个披萨饼
1: 订สั่งหรือจอง
0: 订
1: 个ลักษณะนามแปลว่าชิ้น
0: 个
1: 披萨饼พิซซ่าค่ะ
0: พิซซ่าปิ้ง
1: 我要订个披萨饼
0: 我要订个披萨饼ดิฉันจะสั่งพิซซ่าสักหนึ่งชิ้นค่ะคุณโจคะถ้าจะถามว่าจะจ่ายเงินอย่างไรเนี่ยต้องถามยังไงคะ
1: ก็ถามว่า怎么付钱呢
0: 怎么付钱呢
1: 怎么อย่างไร
0: 怎么
1: 付จ่าย
0: 付
1: 钱เงิน
0: 钱
1: นะเป็นคำพิเศษที่ลงท้ายประโยคคำถามค่ะ
0: นะ
1: 怎么付钱呢จ่ายเงินอย่างไรคะมาฟังบทสนทนากันค่ะ
0: ค่ะ
3: 喂你好我要订一个比萨饼
2: 大的还是小的
3: 大的怎么付钱呢
2: 可以货到付款
3: 请送到北京大学西门吧
2: 好的
1: ท่านผู้ฟังคะเวลาซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเขาจะเสนอให้จ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์แต่ดิฉันคิดว่ารับของก่อนจ่ายเงินที่หลังดีกว่าเพราะว่าจะได้เช็คของว่าตรงกับที่เราต้องการไหม
0: รอบคอบดีค่ะคุณโจตกลงในบทสนทนาเนี่ยเขาให้จ่ายเงินอย่างไรคะ
1: รับของก่อนจ่ายเงินที่หลัง可以货到付款
0: 可以货到付款
1: 可以แปลว่าสามารถหรือได
0: ้可以
1: 货สินค้า
0: 货
1: 到ถึง
0: 到
1: 付จ่าย
0: 付
1: 款เงิน
0: 款
1: 可以货到付款รับของก่อนจ่ายเงินที่หลังก็ได
0: ้可以货到付款รับของก่อนจ่ายเงินทีหลังก็ได้ก่อนจากกันวันนี้ขอถามท่านผู้ฟังว่าจ่ายเงินอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรจ่ายเงินอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาที่เว็บไซต์ของ CRI นะคะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
1: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาฟังเรื่องนี้กันจากคุณศิวตราเป็นเรื่องของจีนค่ะที่เขาบอกว่าใช้เรื่องของมิวสิกเฟสติวัลมากระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคหลายท่านน่าจะชอบเลยทีเดียวนะคะแล้วมันจะมีอะไรบ้างต้องให้คุณศิวตรามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
5: คุณพาราดาคุณฟังสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันเนาะเพราะว่าดิฉันไปงานมิวสิกเฟสติวัลงานหนึ่งมาค่ะเป็นงานที่จัดโดยบริษัทธุรกิจสัญชาติไทยในจีนมีคนดูเนี่ยประมาณเกือบแสนคนเลยต้องถือว่าเป็นงานใหญ่มากใหญ่มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าดิฉันมองจากการที่ไปมากับนโยบายของจีนแล้วก็เห็นว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2024หนึ่งในกลยุทธ์ที่จีนอ่ะใช้ในการจูงใจให้คนจีนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเจนซีแล้วก็เจนมิเลเนียมเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั่นก็คือการจัดงานเทศกาลดนตรีหรือว่ามิวสิกเฟสติวัลในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะเมืองรองอย่างที่ฉันไปมาเนี่ยก็เป็นเมืองรองที่ต้องแบบว่าถ้าลำพังอยู่ดีๆอ่ะเราคงไม่ไปหรอกแต่ถ้าไปดูคอนเสิร์ตอ่ะมันก็เป็นการจูงใจอย่างนึงเนาะ

0: ที่นะคะเปลี่ยนคนมาดูคอนเสิร์ตให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวคือในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะข้อมูลจาก China Association of Performing Arts นะคะพบว่างานแสดงที่มีขนาดใหญ่ที่มีคนดูเกิน 5,000 คนนี่ครึ่งปีเองนะคะของทั่วประเทศจีนเนี่ยมีอยู่ 1,300 งานโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดวันแรงงานที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเนี่ยก็ยังเปิดเผยว่าคอนเสิร์ตแล้วก็บรรดามิวสิกเฟสติวัลเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีการจัดแสดงทั้งงานใหญ่งานเล็กในช่วงวันหยุดวันแรงงานเนี่ยรวมกว่า 32,000 งานค่ะเขาบอกว่าสร้างรายได้กับพื้นที่โดยรอบเนี่ย 2,000 กว่าล้านหยวนเลยทีเดียวเรื่องที่ดิฉันไปมาเนี่ยน่าจะมีเรื่องที่ยาวกว่านี้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยคุณบาดาลรู้ป่ะเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าต่อในคุยกันวาระประเด็นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะคอยติดตามฟังกันต้องบอกว่าคือเราได้เห็นอะไรมากกว่าการที่เราไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เห็นของจริงหลายอย่างที่บางทีเราเห็นแค่เฉพาะในข่าวเนาะพอไปเห็นจริงๆแล้วหูเกริ่นนิดนึงว่าอย่างที่ไปเนี่ยคนที่เป็นบรรดา FC ของศิลปินนักร้องเนี่ยมาต้องเรียกว่ากางเต็นท์ยาวล่วงหน้าก่อนงานเนี่ย3วันเลยทีเดียวคือกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณนั้นมากน้อยแค่ไหนต้องคำนวณกันดูเองค่ะแล้วก็เขาก็จีนจะมีสูตรคำนวณว่า1ต่อ 4.8 แล้วก็คือราคาบัตร1หยวนเนี่ยทำให้กระตุ้นการบริโภครอบข้างเนี่ย 4.8 หยวนจริงหรือไม่เดี๋ยววันศุกร์มา
1: ดาราตรงไหนกลางจากตุลาเรดิโอพลัส
0: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์4 โมงครึ่งติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันครับผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์วันนี้เรากลับมาพร้อมกับตำแหน่งอาจารย์ที่ยาวขึ้นแต่จะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ทำแค่สมาคมการตลาดนะไม่ได้ทำแค่หัวหน้าภาคนะคนก็คงสงสัยว่าอาจารย์เอกวันนึงเนี่ยจัดการเวลาได้ยังไงเพราะเยอะมากเอาหรือยังเหรอฮะ
2: จัดไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ประสานเข้ามาอยากจะร่วมมือร่วมมือในด้านต่างๆก็ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าในช่วงนี้เนี่ยอะไรที่เป็นฝั่งของตอนนี้ปักธงชัดมากเลยว่าเอาโซเชียลแวลูก่อนอะไรที่เป็นเรื่องของธุรกิจก็อาจจะเป็นรองนิดนึงต้องขออภัยด้วยแต่ความตั้งใจจริงๆเนี่ยก็คือการที่ไปดูแลสมาคมวิชาชีพอย่างสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้ได้รับความกรุณาจากพี่กรรมการสมาคมเยอะมากแล้วก็แอคทีฟมากคุณเล็กเพิ่งเปิดโครงการสำคัญไปก็คือ JMAT JMAT เราทำมา30 กว่าปีนะครับแล้วก็รอบนี้เราได้ไปรษณีย์ไทยมาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของการจัดแข่งขัน JMAT Award ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและ30 กว่าปีที่ผ่านมาเด็กทุกคนที่เรียนการตลาดอยากได้ JMAT Award ด้วยพระราชทานคือการแข่งแผนเยาวชนการตลาดแห่งประเทศไทยหลังจากที่การตลาดอยากได้มานานปรากฏตอนนี้ทุกคนอยากได้หมดเลยไม่ใช่แค่พวกการตลาดเพราะทุกคนอยากทำการตลาดนี่ยังไม่ปิดรับสมัครจะ 3,000 คนแล้วว่า
1: ทำไมเยอะจัง
2: แล้วไปเปิดตัวที่ไปรษณีย์กลางแบบโอ้โหจะแตก
1: ครับ
2: คนเยอะมากน้องๆแอคทีฟมากแล้วเราเองก็พยายามทำเรื่องนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดร.สมชาติวิสิทธิ์ชัยชาญชื่อดร.แดนซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมพาไปรู้จักกับผู้ใหญ่ที่เป็นการตลาดบังคลาเทศก็ไปคุยกับท่านดีที่เป็นเอ็กซิคิวทีฟด้านการตลาดที่บังคลาเทศแล้วก็ดูแลเรื่องของสมาคมการตลาดบังคลาเทศ
1: ครับ
2: ว่าถ้าเด็กสนใจเยอะขนาดนี้บังคลาเทศก็คนเยอะมากแล้วเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย
1: เอาจะร่วมด้วยแหละ
2: คือแล้วเขามีการจัดของพิเศษมากเลยเล็กมา4 ปีแล้วคือโอลิมปิกการตลาด
1: โอ้ทำไมชื่อหวือหวาจังฮะ
2: เขาบอกว่าเอ้าก็วิทยาศาสตร์โอลิมปิกก็มีการตลาดโอลิมปิกก็มีคนสอบแข่งขันกันเป็นพันๆคนทุกปีบอกว่าเด็กไทยไม่อยากแข่งขันโอลิมปิกการตลาดบ้างหรอ
1: โอ้แต่ฟังแล้วดูเท่ฟังแล้วรู้สึกแบบโอลิมปิกคือมวลมนุษยชาติเอาสิ
2: บอกว่าการตลาดเนี่ยมันกำลังถูกยกระดับขึ้นให้เป็นวิชาชีพที่แข็งแรงแล้วก็มีองความรู้ที่แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็ตั้งใจทำเรื่องพวกนี้ครับช่วงนี้ก็ถ้าสมมติว่าอะไรที่เป็นคอมเมอร์เชียลเยอะๆต้องขออภัยอย่างยิ่งแต่ว่าอยากทำเรื่องของโซเชียลแวลูนิดนึงแล้วก็อยากจะยกระดับเรื่องราวของการตลาดกันแล้วก็รอฟังเรื่องราวดีๆจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยกันนะครับ
1: โอ้ดีจังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เอกยังทำอย่างต่อเนื่องก็คือการให้ความรู้ผ่านรายการ Business ทางวิทยุจุฬาของเราที่เรามาเจอกันนี่แหละทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้ววันนี้อาจารย์ก็มีความรู้นำมาฝาก
2: มีน้องที่เป็นศิษย์เก่าที่คณะแล้วอยากมาเป็นอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาคุยกันว่าเด็กๆเปลี่ยนไปเยอะมากเขาก็เลยไปรวบรวมเรื่องราวน่าสนใจมาว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเยอะมากประเด็นคือไอ้ให้ความรู้เนี่ยบางทีเราต้องรู
1: ้
2: วันนี้มันมีหลายเรื่องที่เราไม่รู
1: ้เออไอเราไม่รู้กับเรารู้เนี่ยไม่ง่ายเพราะบางทีอ่ะคนอาจจะคิดว่าเรารู้ไปหมดแล้วทุกเรื่อง
2: ใช่แล้วก็หลังๆเนี่ยคนทำการตลาดต้องมั่นใจว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ต้องอย่าบอกว่าตัวเองอะรู้เพราะมันมีเรื่องไม่รู้เยอะมาก
1: อันเนี้ยไม่ธรรมดาคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราไม่รู้อะไร
2: ใช
1: ่ถ้าเกิดถามแล้วตอบได้ทุกเรื่องเป็นอับดุลเนี่ยอันเนี้ยเราต้องห่างไว้ก่อน
2: ยกตัวอย่างเช่นน้องก็มาบอกว่าการใช้อีโมจิ
1: ฮะ
2: คุณเล็กคือดูเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่ทางการตลาดได้คือการใช้อีโมจิส่งถึงกันเนี่ยคุณเล็ก
1: ที่เป็นรูปตัวสัญลักษณ์
2: หน้ายิ้มหน้าบึ้งผมยกตัวอย่างเช่นผมทับน้องเจนใหม่ส่งหัวกะโหลกให้คุณเล็กนะครับว่าไง
1: ตายแล้วไม่เป็นมงคลเลยมันต้องพูดถึงความตายแน่เลย
2: เออมัน ภาพเป็นลบถูกป่ะเป็นหัวกะโหลกส่งมาหัวกะโหลกของน้องทั้งเจนเลยนะครับแปลว่าอะไร
1: แปลว่าอะไรครับ
2: ขำ
1: อ๋อเหรอฮะหัวกะโหลกเนี้ยหรอ
2: หัวกะโหลกก็ขำขำจนตายไปเลย
1: อ๋อเออมันก็กระทั่งภาษาที่ใช้ที่ถอดความออกมามันก็ไม่เหมือนยุคที่เราใช้
2: ใช่แล้วพอพูดมาเขาก็น่ารักดีด้วยน
1: ะ
2: แต่เราไม่รู้ไงแล้วแบรนด์ก็ไม่รู้ไงว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไง
1: ฮะแล้วถ้าเกิดไปสมมุติเกิดการสื่อสารข้ามรุ่นระหว่างเจเนอเรชันกันแล้วผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเธอมาแช่งฉันหรอ
2: ใช่แต่ไอ้การข้ามรุ่นผมก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาอยู่แล้วผมคิดว่าตอนนี้เรามีพวก LINE Official Accountที่เราใช้คุยบางอย่างกับลูกค้าอยู
1: ่
2: แล้วเวลาเราคุยกับลูกค้าด้วยอิโมจิอย่างหนึ่งลูกค้าตอบมาด้วยอิโมจิอย่างหนึ่งอ่ะเราจะเข้าใจผิดอย่างรุนแรงมากเลยนะ
1: โอ้นี่จริงและยิ่งทุกวันนี้แนวโน้มคนอ่ะใช้เท็กซ์เยอะขึ้นใช้ตัวอักษรเยอะขึ้นแล้วบางทีตีความผิดตีความถูกแล้วมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวโดยที่เราตีความอาจจะเอ้ยสงสัยอาจารย์จะโกรธเรา
2: ครับ
1: โดยที่อาจารย์บอกเอาเปล่าตอนนั้นอาจารย์รีบเลยกดส่ง
2: ส่งอิโมจิรูปนี้เป็นรูปยกนิ้วโป้งให้เพราะอะไร
1: เยี่ยมเลยโอเค
2: ไม่ใช่
1: อ
2: ๋
1: อเหรอฮะ
2: ไม่ใช่
1: มันแปลว่า
2: ครับพี่เวียก็บอกหรือแปลว่าโป้งโป้งแปลว่าอะไร
1: โกรธแล้วนะ
2: อ
1: ัน
2: นั้นจะไป
1: เก่ามาก
2: อ่ะมันก็จะโป้งเยี่ยมใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยของน้องแปลว่าประชด
1: อ๋อเหรอฮะ
2: อีกหนอ
1: ยกนิ้วโป้งให้เรา
2: ประชด
1: ทั้งที่ถ้าเป็นเจน Y อย่างเราหรือเจน X เนี่ยมันก็จะมีที่เป็นแบบส่งรูปซัมอัพ
2: ใน
1: Facebook แล้วคนก็จะรู้สึกว่าบางคนรู้สึกว่ามันก็หมายถึงโอเคจบรับรู้เยี่ยม
2: เยี่ยมรับรู้แล้วส่วนใหญ่ก็คือเป็นวิธีการ encourage คน inspire คนว่าทำได้ดีมากเยี่ยมแต่มันถูกใช้มายาวนานจนเจนใหม่เขาจับได้ว่าที่ส่งมาเนี่ยคือไม่อ่านและส่งมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นใจรักของการ ignore แล้วก็การประชดเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งอย่างเงี้ยมาแปลว่าดีที่ไหนล่ะ
1: อ๋อฮะเอออันนี้น้องมีเหตุผลนะเนี่ย
2: แต่มันเดือดร้อนเพราะเวลาเราคุยกับลูกค้าผ่าน LINE Official อ่ะบางทีเราก็ส่งตัมอัพไปให้ลูกค้าเหมือนกันไง
1: ถ้าเป็นลูกค้าวัยทำงานก็อาจจะก็โอเคแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกว่าคืออะไรอ่ะ
2: ใช่ส่งรูปหมวกแก๊ปไปแปลว่าเฟก
1: เอาเหรอ
2: คือคุณเล็กเห็นไหมว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ไม่ใช่เรารู
1: ้มันมีโพยหรือมันมีสอน
2: มันมีสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะบอกในกรณีแรกเนี่ยครับคือท่านไปเสิร์ชได้เลยนะครับอิโมจิกับนิวเจนทำChat GPT Gemini อะไรของท่านก็ได
1: ้
2: ท่านจะเห็นความแตกต่างว่ามันต่างกันจริงๆแล้วผมไปเทสกับห้องที่เป็นเด็กป.3มาหลายห้องแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน

0: มาเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจเขาไม่ได้เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจอ
1: ันนี้แหละสำคัญละเพราะว่าอาจจะมีคนที่ถามอาจารย์เอกแล้วก็อาจารย์เอกแล้วดิฉันต้องทำไมดิฉันจำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยคะดิฉันก็เป็นผู้บริหารหรือว่าดิฉันก็เป็น marketing manager อยู่ดิฉันจะรู้ไปทำไมคะอาจารย์
0: ทุกคนก็บอกว่าอยากจะทำอะไรดีๆก็อยากจะสื่อสารให้คนรู้เรื่องแต่ว่าการที่เราไม่เรียนภาษาเขาไม่มีวันสื่อสารรู้เรื่องไงคุณเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่บอกว่าเริ่มต้นจากลูกน้องลูกน้องต้องฟังฉันอยู่แล้วก็ต้องมาคุยกับลูกค้าแต่บอกว่าแต่ก็ฉันไม่ได้ดูแลลูกค้าเองขนาดนั้นฉันเป็นผู้บริหารแล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องดูแลลูกเรา
1: เออ
0: ท้ายที่สุดลูกหลานก็ต้องดูแลก็ต้องเข้าใจเขาอยู่ดีครับ
1: อันนี้สำคัญและยิ่งถ้าคุณอยู่ในโลกธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่จะมีกำลังซื้อสูงที่สุดในวันข้างหน้าจะทิ้งไปได้ยังไง
0: ใช่คือเขาบอกว่าเด็กยังไม่ค่อยมีสตังค์ใจใช่แต่เราไม่อยากได้ลูกค้าตอนที่เขามีสตังค์เพราะเขาจะเลือกคนที่อยู่กับเขามานานกรุณาไปอยู่กับเขาในวันที่เขายังไม่มีสตังค์ขนาดนั้นเพราะเขาจะอยู่กับเราอีกนานๆถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่ห้ามไม่ได้มีคนบอกทำไมโฟกัสเด็กรุ่นใหม่เยอะจังคำตอบคือในทางการตลาดเราชอบ customer lifetime value คือเราไม่ดูลูกค้านะจุดนี้เราดูลูกค้าตลอดชีวิตสิ่งที่เด็กยุคใหม่มีมากกว่าคนยุคก่อนแน่นอนคือ life span ครับ
1: อันนี้แง่
0: ไม่เป็นธรรมไม่เป็นสัจธรรมครับ
1: คืออายุยืนแล้วระยะเวลาในการบริโภคมากกว่า
0: ใช่แล้วมากกว่านั้นคือเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ใหญ่อะสนุกกับการใช้ของตามเด็กได้แต่เด็กไม่เคยสนุกกับการใช้ของตามผู้ใหญ่แปลว่าอินฟลูเอนเซอร์ในเชิงการตลาดเนี่ยมันมักจำเป็นคนที่ยังเกอร์เจเนเรชันโดยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเวลาที่คิดอะไรไม่ออกก็เลยพยายามพาไปยังเกอร์เจเนเรชัน
1: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยคนในวัย4แบบเราจะเป็นอินฟลูได้ไหมคะ
0: เราหรอ
1: ผมคนเดียวก็ได้ นั่นสินะสิเพราะว่ากลายเป็นว่าคือพอกระทั่งผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ยังชอบพูดคุยกับเด็กๆ เลยเพราะรู้สึกว่าไอเดียที่สดใหม่วิธีคิดมันใหม่กว่า
0: แล้วมันก็ได้รีเฟรชตัวเองแต่ว่าผมก็ไม่ใช่หมายความว่าตลาดที่เราเรียกว่าซินเวอร์มาร์เก็ตหรือตลาดที่ผมสีเงินจะเป็นปัญหานะดีแต่บังเอิญพี่ๆหลายคนรู้จักอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยท่านที่ฟังรายการเราจำนวนมากเข้าใจตลาดซินเวอร์มาร์เก็ตค่อนข้างดีเราก็เลยเอาของที่ไม่รู้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องโทรศัพท์ที่คุณเล็กพูดเมื่อสักครู่นี้น้องที่ทำน้องชื่อน้องบินนะครับทำข้อมูลมาให้เนี่ยบอกว่าอาจารย์การโทรศัพท์ไปเลยเนี่ยมันเสียมารยาทมากเลย
1: จริงเหรอผมมาชอบโทรไปเลยเนี่ย
0: เออคือส่งข้อความมาเยอะๆเนี่ยผมกดโทรเลยนะคือถ้าจะส่งข้อความมาเยอะขนาดนี้คุยเหอะ
1: บางคนก็จะบอกว่าขี้เกียจพิมพ์ไม่ไหวขับรถอยู่
0: ใช่แต่ว่าการจะโทรศัพท์ก็ต้องขออนุญาตโทรก่อนนะการโทรเลยเนี่ยไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้สำหรับคนรุ่นใหม
0: ่ผมเพิ่งโดนมาเด็กปีสอง
1: ฮะ
0: ผมน้องก็ถามมาเรื่องนั้นนี้นั้นนี้นั้นปีสองไงแล้วก็น้องเป็นกรรมการนิสิตน้องก็อยากทำนู่นทำนั่นทำนี่ให้กับรุ่นถัดไปนู่นนี่นั่นอยากทำนู่นนี่ให้กับรุ่นพี่อะไรเงี้ยคือกำลังแบบไฟแรงก็ดีใจมากเลยจะเห็นเขียนมาเยอะก็เลยกดโทรไปไม่รับสักพักหนึ่งเขาก็เขียนมาบอกว่าอาจารย์มีอะไรด่วนคะ
1: ต้องด่วนด้วยนะ
0: มีอะไรด่วนคะผมก็บอกว่าขอโทรหาหน่อยถ้าว่างเขาก็โทรกลับมาเลยบอกอ้าวคุณว่างเหรอบอกค่ะ
1: เอาแล้วไม่รับสาย
0: จะรับสายออกก็ถ้ารับสายต้องบอกก่อนไงว่าจะโทรหากดโทรเลยไม่ได้อ๋อ
1: เดี๋ยวนี้การโทรหากันเป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาต
0: ใช่กลายเป็นมารยาทไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยการโทรศัพท์เนี่ยถ้าโทรศัพท์กรี๊งขึ้นมาที่บ้านนี่คือตื่นเต้นวิ่งหาโทรศัพท
1: ์ใครโทรมา โดปามีนหลังเลยโดปามีนหลังใครโทรมา จะต้องโทรไปเมากันแน่เลย แต่ตอนนี้คือกลายเป็นสิ่งที่ต้องขออนุญาตและคนละแบบกับยุคก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นยุค Gen Y ยังเป็นนิสิตเนี่ยก็คุยโทรศัพท์สมัยก่อนอะคุยทั้งวันทั้งคืน
0: ตอนนี้ไม่มีเลยเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ค่อยได้หยิบมาคุย
0: สมัยก่อนคือคุยเป็นชั่วโมงมัน3บาทไงสามบาทสามบาทแล้วก็คุยไปกี่ชั่วโมงมันก็3บาทอยู่ดีคนก็เลยรู้สึกว่าก็คุยมีเพื่อนกลายเป็นว่าใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นคอมแพเนียนคุยกับแฟนเนี่ยบางทีแบบรอหลับไปพร้อมกันนะคาโทรศัพท์เลยตอนนี้มันไม่มีบรรยากาศนั้นนะเราไม่สามารถทำได้เพราะมันกิน data
1: ดังนั้นไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์คำตอบคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเก่งด้วยแต่ว่าวิถีของเขาเป็นแบบนี้
0: ใช่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราควรรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เป็นตัวอย่างนะครับมีเทรนด์อื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่น่าสนใจแต่ว่ามาแล้วก็ไปนะแต่ว่าเราก็ต้องอัปเดตกันนิดนึงคือมีเทรนด์ชื่อ Be Dazzle
1: คืออะไรอาจารย
0: ์ Dazzling เนี่ยคือ พรุ้งพริ้ง

0: ฟุ้งฟริ้งแล้วก็เป็นเทรนด์ที่น้องๆเล่นกับอะไรที่มันกลิตเตอร์กากเพชร
1: อ๋อฮะ
0: แล้วก็ผมก็ไปเห็นมีคนทำแม้แต่บะหมี่สีชมพูโรยกากเพชร
1: กินได้เหรอ
0: กินได้บังเอิญกากเพชรที่มันทำจากน้ำตาล
1: อ
0: ่ะมันมี
1: อ๋อ
0: ครับก็เลยกลายเป็นบะหมี่สีชมพูโรยกากเพชรครับแข่งกันเล่นกันขายกันแต่เรื่องนี้เป็นแฟดนะครับคือขึ้นมาแล้วมันก็ไปแต่ว่าอัปเดตกันนิดนึงว่ามีเทรนด์อะไรอย่างเนี้ยเกิดขึ้นบีแดซ่งไอ้เรื่องกากเพชรนี่มันมาเรื่อยๆนะคุณเล็กมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนกางเกงขาบานตอนนี้ก็กลายเป็นเทรนด์กางเกงขาบานกลับมาละ
1: อ่ะใช่ช่วงนึงก็จะต้องเดฟเอวต่ำเอวสูงก็จะวนอยู่ประมาณเนี้ยฮะ
0: ในกางเกงขาบานของยุคนี้กับกางเกงขาบานในยุคเก่าอ่ะอาจจะคนละบานกัน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: กางเกงขาบานของยุคเก่าอ่ะไปบานตรงปลาย
1: ฮะ
0: คือเหมือนขาม้าครับขาบานแต่น
1: ี่
0: คือบานทั้งตัวครับ
1: ก็จะดูมีความเป็นแบบเคป๊อปอะไรก็ว่ากันไป
0: แล้วก็มันจะโอเวอร์ไซส
1: ์
0: ง
1: ั้
0: นสไตล์การแต่งตัวก็ใส่กระโปรงสั้นหาไม่ได้เลยในนิสิตจุฬาในวันนี้
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าเป็นการแต่งตัวของคนแก
1: ่กระโปรงสั้นคือแก่เหรอ
0: กระโปรงสั้นรัดคือแก่ไง
1: สมัยเราเนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกโอเคเราคงไม่ได้อยากซื้อมาใส่ซะทีเดียว แต่ไปถึงว่าเราโอ้ดูเปรี้ยวจังเลยดูมั่นใจจังอะไรเงี้ย
0: แล้วแต่ผมเป็นอาจารย์ที่ต้องวิ่งไล่จับเด็กกระโปรงสั้นสมัยก่อนน
1: ี
0: ่คือตอนที่เราเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นอาจารย์เรียกว่าวินัยนิสิต แล้วใครใส่กระโปรงสั้นจู่เนี่ยเราก็ต้องแบบขอบัตรนิสิตมาหัก5คะแนนตอนนี้พวกอาจารย์วินัยนิสิตไม่ต้องจับใครเลยเพราะว่ากระโปรงบาน
1: อ๋อคือเด็กๆสมัยนี้คือเขาใส่กระโปรงยาวๆ
0: จะเป็นฮันบกอยู่ละ คือตัวใหญ่เบลอเธอกระโปรงกลอมพื้นเป็นปกติมากมันเป็นแฟชั่นเขาก็สบายหน่อย
1: เพราะสมัยพวกเราเป็นนิสิตอะแล้วเราดูภาพพี่ๆ Gen X แล้วเราก็รู้สึกว่าชุดเขาแหมโอ้ทำไมเสื้อตัวใหญ่กระโปรงก็ใหญ่
0: ใส่แว่นใหญ
1: ่ๆเชยจังเลยตายแล้วพอมารอบนี้อ้าว
0: กระโปรงแว่นใหญ่ๆเสื้อใหญ่ๆกระโปรงใหญ่ๆกล
1: ับ
0: มาเรียบร้อยแล้วมันคือทันสมัยในปัจจุบันนี้ครับต้องแบบเหมือนยุคแกรนด์ X เลยอะ
1: เว็บหน้าถ้าเป็นยุค Gen Y กลับมาเราอาจจะ 5-60 แล้วก็อาจจะเป็นไปได
0: ้อีกอย่างหนึ่งคือขณะที่เราพยายามบอกว่าเด็กๆทำอะไรนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เด็กๆไม่ชอบ
1: คือ
0: การที่ผู้ใหญ่ทำตัวเหมือนเขา
1: เอออันนี้เคยเห็นคอนเทนต์เลยที่ Gen Z Gen Z นี่แหละแล้วเขาก็จะทำคอนเทนต์เหมือนแบบกันแน่กันแหน่คน Gen Y อ่ะว่าทำไมจะต้องมาเรียนแบบเขาอะไรประมาณนี้
0: คือเขาไม่ได้เดือดคือเขาเป็น Gen Z เขาเป็น Gen Alpha แล้วก็เราก็พยายามเรียนรู้เขาแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องทำตัวเหมือนเขาเราแค่ส่ง marketing offerings ที่เหมาะสมไปให้กับเขาแล้วก็ refresh brand ของเราผ่าน branding มากกว่าที่จะมา refresh ตัวเองคือเขาจะขำนะอย่างเช่น 67 เนี่ยคุณเด็กคือเด็กอ่ะเขาไม่กดไลค์เด็กเขา6767แต่ถ้าพี่ผู้ใหญ่ทำ67ด้วยบ่อยๆอ่ะเขาจะรู้สึกแบบยุ่งอะไรกับเจนเขา
1: อาจารย์เชื่อไหมผมเพิ่งมีไปเข้าร่วมหลักสูตรเรียนบางอย่างที่เรนจ์อายุกว้างมากตั้งแต่ Gen Y ไปจนถึง Baby Boomer แล้วช่างภาพก็จะแสนรู้ในการให้กดไลค์กดแชร์มินิฮาร์ดอยู่ใน67ต้องบังคับคน5 6 70ต้องมา67ด้วยเพราะอะไรเด็กรุ่นใหม่เขาทำกันแล้วก็ตีความอย่างตรงไปตรงมาว่าทำแบบที่เด็กวัยรุ่นทำมันก็จะดูทันสมัย
0: ใช่ๆไม่ชอบ
1: ตายแล้ว
0: ครับเด็กไม่ชอบให้มายุ่งกับเขาตามสไตล์แต่ว่าต้องเข้าใจเขาเวลาส่งการ์ตูนออกมาการ์ตูนที่เราส่งจากแบรนด์เราต้องมี67ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้พี่ผู้บริหารมา67เขาไม่โอเคเขารู้สึกเอเลี่ยน
1: ผมทำเองแล้วผมก็รู้สึกเขินเลยอาจารย
0: ์กดไลค์ต่อไป
1: ไม่คือด้วยความส่วนตัวไม่ได้อินกับกดไลค์มินิฮาร์ดหรืออะไรแบบนี้ทั้งนั้นเลยทำไมไม่ยืนถ่ายรูปกันเฉย
0: ๆ แล้วก็อะไรนะต้องถ่ายน้องบอกว่าต้องถ่ายจุด5หรือจุด6ใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้กล้องหลังถ่ายเราจะถ่ายเซลฟี่ไม่ได้แบบหันเซลฟี่เข้ามาถ่ายกล้องหลังแล้วก็จุด5จุด6แล้วต้องให้เห็นหน้าผาก
1: อ๋อเหรอฮะ
0: คือถ่ายบนลงล่างแต่ขณะที่ถ้าเจนอื่นอ่ะเวลาถ่ายรูปเราถ่ายหน้าตรงไง
1: ครับ
0: หน้าตรงต้องจัดท่าให้ดีแต่ว่าของน้องเขาเนี่ยเขาต้องการเห็น surroundings
1: อ๋อฮะ
0: ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เป็นวิธีการอัปเดตแล้วก็ส่งรูปนี้ให้อยู่ในสตอรี่ก็ดีในรีลก็ดีเพื่อให้อัปเดตกัน
1: มีแน่ผมเห็นคนในวัยผมเนี่ยฮะใช้เอาพลิกกล้องหลังถ่ายกันไหนนี่ไง Gen Z ก็ถ่ายกันแบบนี้ก็ยังจะไปหาพยายาม
0: แต่ Gen

0: เราเนี่ยแต่เจนเราเนี่ยถ่ายขึ้นไปไม่เห็นหน้าผากนะเห็นหนังหัว
1: แล้วก็ผิวหนังของหนังศีรษะที่ไม่สู้ดีนะ
0: ว่าผมร่วงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงบางทีก็ทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นถ่ายเอาหันกลับมาก็ถ่าย

0: มันมีแบบเอ็นซิงมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโหเจน Y เป็นเจนที่เติบโตมาด้วยความที่อารมณ์ป๊อปคือสนุกสนานไปด้วยเปื่อยโดยที่ไม่ค่อยมีเหตุผลนักหรอกต้องยอมรับเช่นแบบเพลงแต่ละเพลงเราอ่ะมันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีความหมายเช่นเจ็บนี้รถปูอัดคำถามคืออัดอะไรยอมเป็นข้าวมันไก่เนี่ยยอมทำไมเป็นข้าวมันไก่อยากเป็นอะไรอยากเป็น UFO เป็นทำไม UFO เพลงของพวก Gen Y อ่ะมันเป็นเพลงป๊อป
1: หรือก็ทั้งแบบเจ็บนิดนิดเน็ตเจ็บนิดแล้วคือก็จะเจ็บอยู่ประมาณสักแบบครึ่งนาทีอะโอ้ยเจ็บนานเหมือนกันนะ
0: ตลกกันเองเด็กไม่ตลกนะ
1: เด็กก็จะแบบพี่ก็พูดเรื่องอะไรอะทำไมพี่ไม่พูดที่มีเนื้อหาสาระมากกว่านี
0: ้แต่มันคือประเด็นเรื่องของความเข้าใจคนอื่นท้ายที่สุดการตลาดมันก็ไม่พ้นเรื่องนี้ครับคือการเข้าใจเขามากกว่าเข้าใจเราการที่ได้เอาเรื่องราวของเขามาเล่าสู่กันฟังในรายการกับประเด็นที่ต้องระมัดระวังเช่นความเสี่ยงของการสื่อสารอย่างเช่นลูกค้าผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นเรื่องใหญ่มากครับเวลาทำให้ลูกค้าโกรธ
1: ครับทีนี้สำหรับผู้ประกอบการที่ทำการตลาดอยู่ณขณะนี้เราอาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คนเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยแล้วก็มาสำรวจแก็บหรือช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในการสื่อสารการตลาดเนี่ยเขาควรจะเช็คอะไรบ้างอาจารย
0: ์คือผมคิดว่าควรจะเช็คคือการทำ Data เบื้องต้นกับการทำ Data ตอนท้ายมีความสำคัญทั้งคู
1: ่
0: ดังนั้นเนี่ยการเช็คเซนติเมนต์ตั้งแต่ตอนต้นว่ามันคืออะไรยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงไปการเช็คเทรนด์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมเช็คสกอร์บอร์ด
1: ค
0: ืออ่ะส่งข้อความนี้ออกไปทำไมลูกค้าบล็อกไป 50-60 คน
1: ครับ
0: คือช่วยหันช่วยไปดูใน LINE Official ซึ่งมันมีหลังบ้านด้วยว่าโดนบล็อกไปกี่คนคือส่งข้อความเนี่ยส่งปั๊บแฮปปี้ได้ส่งข้อความคำถามคือโดนบล็อกไปแล้วกี่คนหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าอย่าลืมดูสกอร์บอร์ดเพราะของที่เราคิดว่าดีอาจจะผิดก็ได้เหมือนยกนะตัมอัพเนี่ยกลายว่าตัมอัพกลายเป็นลบได
1: ้
0: ถ้าลูกค้ากลุ่มของเราอะมองว่า thumbs up เป็นลบอะเราจะได้เห็นตั้งแต่สกอร์บอร์ดของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเช็
1: คครับแต่นี้มันไม่ง่ายเหมือนกันนะอาจารย์ในยุคที่แชทเนี่ยเวลาเราจะกดสติ๊กเกอร์หรืออะไรบางอย่างที่ thumbs up เนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นตัวจบที่ดีกว่าตอบอืมอ่า
0: ไม่ตอบ คือเขามีนโยบายไม่ถ้าเป็นน้องรุ่นใหม่อ
1: ะ
0: อ่านแล้วก็คืออ่านแล้วไงมันขึ้นมาอ่านแล้วแปลว่าอ่านแล้ว
1: ไม่ได้แบบต้องมาอืมอา
0: แล้วก็น้องเขาก็อธิบายว่าเวลาที่ส่งว่าฉันสบายดีก็ไม่บอกว่าสบายดีไหมก็ไม่ส่งเขาส่งเป็นมีมให้กันหรือส่งเป็นสตอรี่ให้กันให้รู้ว่าก็ยังแฮปปี้ดีก็เป็นที่รู้กันแล้วโดยที่ไม่ต้องมีอืมอาครับ
1: ก็เลยต้องกลับไปสำรวจหลังบ้านดูให้ดีแล้วก็อันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อาจารย์หยิบมาฟัง
0: คืออยากให้แบรนด์ได้เข้าใจวัฒนธรรมของนิวเจนซึ่งนิวเจนที่บอกก็คือนิวเจนเจน Z ก็ไม่ได้เป็นเจนเดียวกับเจนอัลฟาแล้วตอนนี้เจน Z เขากำลังซัฟเฟอร์กับอัลฟานะ
1: ค
0: ุณเล็กคืออัลฟาซึ่งตอนนี้เข้ามัธยมปลายแล้วจะเข้ามหาลัยแล้วอัลฟาเข้ามหาลัยจะเข้ามหาลัยแล้ว
1: อุ๊ยตายแล้วอาจารย์
0: แล้วเจน Z กับเจนอัลฟาไม่ชอบกันเจนอัลแต่เจน Y จะชอบอัลฟาอารมณ์ประมาณเจน Y เพราะว่าเป็นลูกเลี้ยงมาเลยส่วน Z แต่จะมีอารมณ์คล้าย Gen X คือจะต่อต้านเยอะเพราะ X เนี่ย X จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์กากบาทนะ
1: ที่มาที่ไปเนี่ยหรอ
0: ที่มาที่ไปเนี่ยคือจากเดิมอะ Gen Boomer Boomer ทำ Boomer ชอบแบบโรแมนติกร้องเพลงฟังเพลงดื่มไวน์อะไรเงี้ย Gen X ก็จะเกิดขึ้นมาแบบทำอะไรกันเนี่ยทำไมใช้ชีวิตอีโมชั่นขนาดนี้มันต้องแบบริจิตฟังก์ชันเพื่อผองชนอะไรเงี้ยคือ X เขาจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วนักการตลาดจะทำงานกับ X ค่อนข้างยากเพราะว่าใช้อิโมชันหลอกยาก
1: ดังนั้นถ้ามองจากมุมมองของเราสองคนหรือคนในวัยเราเวลามองโอ๊ยเด็กๆเหมือนกันหมดก็คือคนที่เป็น first jobber หรือว่าบัณฑิตจบใหม่กับนักเรียนม.ปลายตอนนี้วิธีคิดไม่เหมือนกันนะ
0: ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ชอบกันแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ 100% คือเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยเจนมันแบ่งได้ทุกอย่างไม่จริงครับเราก็เห็นอยู่ว่า Gen Y ด้วยกันก็ไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันทุกคนแต่มันได้อย่างน้อยมันก็มีหลักจับให้ทำงานต่อได้7-80% ก็ยังดีล่ะครับ
1: ครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับ Biz Genius ในสัปดาห์นี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องของเจนเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
0: ครับก็วันนี้หวังว่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เห็นและรู้อะไรที่ไม่รู้เพิ่มเติมขึ้นแต่ท่านเป็นเจน Z อยู่แล้ววันนี้ท่านอาจจะก็รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรขอเรารู้ด้วยอย่างน้อยเวลาได้รูปอิโมจิที่เป็นหัว

0: กะโหลกเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อ
1: เขา
0: ไม่ได้เขาอาจจะตลกล่ะนี่คือรายการของเราสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทางวิทยุจุฬาอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวัฒน์น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการ

0: แต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปิชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 艳艳金细，艳艳金细，艳艳金细。
1: ใช่นะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และผู้ฟังทุกท่านนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะฟังได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะก็จะมีป้าพันธ์นะคะมี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะมาอยู่กับเด็กเป็นเพื่อนเด็กๆนะคะ
2: ครับแล้วก็มีพี่แมวคนรักแมวนะครับก็มาเป็นเพื่อนเด็กๆเหมือนกันและเรายังมีผู้ช่วยนะครับเขาไม่ได้มาส่งเสียงแต่ก็อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆเช่นกันนะครับคนแรกเลยก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับผู้สร้าง Facebookยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับเก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสเอาไว้มากมายเลยเด็กๆเข้าไปฟังไปดูย้อนหลังกันได้นะนี่นะมีนิทานที่เคยเล่าไปแล้วมีเพลงมีอะไรมากมายเลยเนาะแล้วมีใครอีกแล้วครับนี่มีพอเข้าไปดูใช่ไหมจะเห็นการ์ตูนการ์ตูนนี่ก็จะเป็นการ์ตูนฝีมือของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่นะครับก็เป็นผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็หน้าที่ควบคุมเสียงนะครับคนสำคัญ

0: ของรายการวิทยุก็คือพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับนี่แหละครับผู้ช่วยของเราเอหมดเรียงนะยังไม่หมดสิมีพวกนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆเหมือนกันนะเป็นนักส่งเสียงทั้งนั้นเลยเสียงแรกคือเสียงแบบนี้นี่เดี๋ยวเตรียมฟังนะเด็ก
1: วันนี้น้องเยอะจังเลยพี่กบค่ะ
0: โอ้วันนี้อากาศครึ้มฝนจะตกกับประพันธ์เจ้ากบดีใจ
1: ชอบเลยใช่ไหม
0: ชอบเลยนี่ส่วนเจ้าไก่บอกว่าไม่ชอบเลยฝนตกอีกแล้ว วิ่งไปเก็บข้าวโพดที่ตากไว้เกือบไม่ทันแน่ นะครับแล้วก็มีคุณหมูของเราบอกเดี๋ยวฉันช่วยเจ้ากบไม่เจ้าไก่ไม่ต้องกลัว นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสียงใสๆของคุณกระดิ่งนี่
1: พี่กระเด่งเป้งๆกระดิ่งนะแม่กระดิ่งนะคะ
0: ครับ
1: พี่กระดิ่งเป้งๆค่ะ
0: ครับ
1: ครบทีมแล้วนะคะและเราก็จะบอกเด็กๆใช่ไหมคะว่าจะได้ฟังอะไรบ้างค่ะ
0: ครับเราก็ต้องบอกเด็กๆสิครับว่ารายการของเรามีอะไรที่น่าฟังสำหรับเด็กๆอยู่ตั้ง4ช่วงนะครับเด็กๆครับช่วงแรกนะครับมาฟังคำถามกันนะครับน่าสนุกเลยฝึกสมองกันก่อนจะฟังเรื่องสนุกนะครับแต่จริงๆแล้วคำถามเราก็สนุกนะครับแล้วก็คำถามของเราเป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวรอฟังนะเราจะเปิดเสียงให้ฟังเด็กๆจะไม่เห็นภาพนะแล้วเราก็จะได้ฟังเสียงที่แปลกๆบางทีก็ไม่แปลกเนาะแต่ว่าบางทีก็ยากบางทีก็ง่ายบางทีก็ดังบางทีก็ค่อยโอ้โหน่าตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวรอฟังนะคำถามเสียงนะจะถามเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นดังขึ้นที่ไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงนะครับก็ต้องมีสมาธิในการฟังเนาะไม่งั้นตอบไม่ได้นะครับพอมีสมาธิแล้วก็ต้องมีความกล้าที่จะตอบด้วยไม่ต้องกลัวผิดนะเพราะว่าพี่แมวก็ตอบผิดเป็นประจำเลยล่ะแต่ก็ได้เรียนรู้ไงพอเฉลยมาอ๋อเสียงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ฟังนิทานสิชมานิทานชุดใหม่เราเนาะรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาเจอกันเนี่ยแหละครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยนะครับเรื่องรอบตัวเรามีนิทานมากมายเลยเนาะเป็นเกี่ยวกับคนเจอกับสัตว์เจอกับคนเจอกับธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะก็เป็นเรื่องรอบตัวเด็กๆเนาะเดี๋ยววันนี้แหละในสัปดาห์นี้จะมีนิทานแบบนี้ให้เด็กๆได้ฟังสนุกสนานมากมายเลยนะครับแล้วจากนั้นเป็นอะไรนะเนี่ยเพลงเนาะวันนี้มีเพลงที่เด็กๆขอมาเยอะไหมประพันธ์หลายเพลง
1: สองคนค
0: ่
1: ะ
0: สองคนเนาะเพราะฉะนั้นขอเพลงกันมาอีกเยอะๆเลยนะครับเด็กๆนะเพลงต่างๆนะครับแนะนำกันมาได้เลยแล้วก็แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะครับเพราะรายการเรานี้เป็นรายการเด็กนะครับมีบทเพลงสำหรับเด็กซึ่งไม่ค่อยมีใครเปิดให้เด็กๆฟังเท่าไหร่อ่ะเรานึกถึงเราก็เลยต้องเปิดให้เด็กๆได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวมารอฟังกันนะครับแนะนำเพลงมาได้เลยนะครับแล้วจากนั้นเป็นอะไรนะเนี่ยอ๋อช่วงนี้ก็สำคัญเนี่ยเราให้เด็กๆเราอยากให้เด็กๆฟังมาแล้ว3ช่วงเนาะมีให้ฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตัวนี้ก็อยากฟังเรื่องราวของเด็กๆบ้างเด็กๆบอกผมจะมีเรื่องอะไรแล้วนี่ก็มีสิครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลเลยนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ครับส่งข่าวเล่าเรื่องครับมาเนี่ยแหละครับ
1: ประพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องก่อนเลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: วันนี้ประพันธ์ทำรายการอยู่ที่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยสบายค่ะถ้าตามภาษา
0: ครับ
1: อาการคนแก่มั้งคะนะคะก็พักผ่อนสักวันหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะคะรับประทานยาลมตลอดเป็นลม
0: ครับ
1: นี่ค่ะแต่ก็ยังมีพลังนะมาทำรายการนะคะแล้วก็รายการเราก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะคะ
0: คร
1: เราจะเริ่มรายการแล้วนะคะเตรียมพร้อมเรื่องคำถามนะนะคะควันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกคือฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เลย
1: จนกระทั่งพี่ตัวโตๆได้เลยนะคะ
0: ตอบได
1: ค
0: ุ้
1: ณ
0: ห
1: พ
0: ม
1: ่อ
0: ด
1: คุณ
0: เ
1: แ
0: ล
1: ม่ปู่
0: ย
1: ย่าตายายอยากจะตอบด้วยก็เชิญนะคะ
0: คร
1: ม
0: ั
1: ัน เป็นความสุขร่วมกันทุกคนในครอบครัวค่ะ
0: อ
1: เสียงอะไร
0: เส
1: ท
0: ี
1: ํ
0: ย
1: าง ไม
0: อะไร
1: ถึงทําเสียงนี้คะก็ตอบมาได้ค่ะ
0: ก็ถ้าจะส่งเสียงมาตอบทางโทรศัพท์นะครับก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับมา
1: ค่ะเด็กๆอยากจะพิมพ์ตอบมาก็ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะคำว่า jularadio เป็นภาษาอังกฤษสะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะโทรก็ได้พิมพ์ก็ได้โทรศัพท์นี่เรามี3เบอร์นะคะ
0: ใช
1: ่แล้วครับ2183975-7ก็คือ75767เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสบายเลยโทรได้เลยนะคะ
0: ครับแล้วตอนนี้ก็มีโทรเข้ามาแล้วใช่ไหมครับพี่แว่น
1: โอ้โหอย่างเร็วเชิญค่ะ
0: รายแรกครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญแสนแรงมากลูกค่ะ
0: ครับของขวัญ
1: สว
0: ั
1: สดีพี่ของขวัญค่ะ
0: ครับของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เสียงแม่พ่อแม่ลูกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพ่อแม่ลูกเหรอโอ้แล้วตัวที่ร้องนี่เป็นตัวไหนคะ
2: แมวค่ะ
0: แมวนี่สิแมวตัวแม่หรือตัวลูกคะ
2: ต
0: ั
2: วลูกครับแม่ทั้งลูกเลยค่ะ
0: อ๋อทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนาะ แล้วมันร้องทำไมเนาะ
2: แต่ร้องไม่ได้แมว
0: แล้วแม่แมวลูกแมวเขาร้องทำไมคะทำไมถึงร้องคะ
2: ร้องหิวข้าวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อร้องหิวข้าวนะคะได้ค่ะ
1: หิวข้าว
0: ค่ะวันนี้ของขวัญมีอะไรส่งข่าวไหมมีไหมมีไหมคะ
3: แต่มองแล้วหนูจะคิดสิหนูจะส่งข่าว
0: ไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีนี่จะขอเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงนกแร่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนกแร่ได้เลยค่ะ
1: นกแร่ค่ะนะขอบคุณคุณยายปราณีนะคะ
0: คร
1: ับคุณยายปราณีด้วยพี่ของขวัญด้วยนะคะ
0: ครับ
1: พี่ของขวัญสบายดีแล้วนะคะ
2: ค่ะเป็นคุณยาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: มีอีกไหมคะ
0: มีอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: รายงานตัวเลยค่ะใครเอ่ย
4: มึงเอ่ยเอ่ยสายยาคิตตี้ค่ะ
0: ครับครับเอ่ยเอ่ยว่าเสียงอะไรคะ
4: เสียงแมวค่ะ
0: เหรอแมวกี่ตัวคะ
4: ตัวเดียวค่ะ
0: ตัวเดียวเป็นแมวตัวเล็กหรือแมวตัวใหญ
4: ่ตัวเล็กค่ะ
0: ตัวเล็กเหรอแล้วมันร้องทำไมอะคะเอ่ย
4: หิวนมค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อหิวนม ด่าเนาะน่าจะอย่างนั้นครับ
1: พี่บ้านหนูเลี้ยงแมวไหมคะ
4: ไม่เลี้ยงค่ะแต่เลี้ยงสุนัขค่ะ
0: อ
1: ๋อเลี้ยงสุนัขมันชื่ออะไรคะ
4: ต้นกล้วยค่ะ
0: ต้นกล้วยโอ้ชื่อน่ารักเลย
1: ชื่อน่ารักที่สุดเลย
0: ตัวกลมๆขาวๆแน่เลยเนาะเจ้าต้นกล้วยเนี่ยนะ
1: มันอยู่ใกล้ๆเราไหมคะ
4: ใกล้ค่ะ
1: ต้นกล้วยครับได้ยินป้าพันคุยทักทายไหมคะนะไม่บอกอุ้ยมีหมาที่ไหนตัวนึงเนี่ย
0: ครับนี่แหละครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมมีไหม
4: มีค่ะ
0: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
4: หนูมีตุ๊กตาต้นกล้วยด้วยค่ะ
0: โอ้แสดงว่าเป็นตุ๊กตาหมาใช่ไหมนะตุ๊กตาต้นกล้วยแล้วสีอะไรคะ
1: เดี๋ยวมีตุ๊กตาต้นกล้วยนี่เป็นต้นกล้วยจริงๆหรือเป็นตุ๊กตาหมาคะ
4: ตุ๊กตาน้องหมาค่ะ
0: โอ้แสดงว่าเหมือนเลยเนาะ
1: น้องหมาน่ารักดิน
0: ี่เนาะ
1: แล้วเอาให้มันดูไหมคะน้องตุ๊กตาให้เจ้าต้นกล้วยดูไหมคะ
0: เห็นไหม
4: ให้ดูค่ะ
0: แล้วต้นกล้วยว่ากล้วยว่าไงคะต้นกล้วยว่าไง
4: งค่ะ
0: งง
1: โอ้เอ๊ะทำไมไม่ให้ดูเนี่ย
0: ทำไมมีเหมือนเราเลยแต่ตัวเล็กจังเลยอะไรเงี้ยเนาะ
1: น่ารักจัง
0: ได้ครับแล้วจะขอเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดีคะเพลงหรือกะอะไรดีเอ่ย
4: กระต่ายค่ะ
0: เพลงอะไรนะ
4: กระต่าย
0: กระต่าย
1: กระต
0: ่
1: าย
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับแล้วเราก็มาคุยกับ
1: น้องเอิงเอ่ย
0: ฮะมาคุยกับเด็กๆต่อครับ
1: สวัสดีน้องต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
4: สวัสดีค่ะน้องวิ

0: ยาน่ารักค่ะ
1: น้องมีนาใช่ไหมคะ
2: ฉายาน่าร
1: ัก อ๋อมินา
2: อ๋อมินา
1: ที่เป็นน้องของพี่ธันวาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น้องมินานั่นเองมินาว่าเป็นเสียงอะไรคะ
0: แมวค่ะ
1: แมวแมวตัวเล็กหรือตัวใหญ
0: ่ตัวเล็กค่ะ
1: ตัวเล็กเหรอมีกี่ตัวคะ
0: สองตัวค่ะ
1: สองตัวแล้วเจ้าแมวตัวเล็กสองตัวนี่เขาร้องทำไมคะ
0: เขาหิวนมค
1: ่
0: ะ
1: โอ้หิวนมก็เลยร้องเนาะแล้วน้องมินาเลี้ยงแมวหรือเปล่าคะ
0: ไม่เลี้ยงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่ได้เลี้ยงหนอแล้วเลี้ยงหมาหรือเปล่า
0: ไม่แต่ว่าญาติหนูเลี้ยงค่ะ
1: เขาก็ทำนายครับครับแล้ววันนี้น้องมินามีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเนาะเอ๊ะแล้วมีพี่ธันวาเขาอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเขาจะคุยไหมเนี่ยคุยไหมเนี่ยหรือให้น้องมินาคุยคนเดียวใช่ไหมคะเนาะ
2: แล้วมินาจะขอเพลงไหมคะ
1: ครับขอเพลงอะไรดีครับครับมินา
0: ดอกไม้ค่ะ
1: เพลงดอกไม้
2: หนูหนูทราบไหมคะดอกไม้เป็นของใครร้องคะ
1: เพลงอะไร
2: หรือให้ประพันธ์เลือก
0: ป้าพันธ์เลือก
1: อ้าว
2: เย่ค่ะเดี๋ยวประพันธ์เลือกให้นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะฝากสวัสดีพี่พี่ธันวาด้วย
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับเอาละ
2: มีไหมคะ
1: ยังไม่มีแต่ว่ามีพี่หมีเขาทักทายมานะครับสายแรกไปแล้วนะ
2: พี่หมีสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะพี่หมีสบายดีนะคะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะเด็กๆคะระหว่างนี้นะคะที่เราฟังคำถามไปแล้วเมื่อสักครู่ตอนนี้ยังไม่ให้ฟังนะคะจะให้ฟังนิทานก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
2: นะคะพยักหน้ากันแล้วเอาละฟังนิทานกันก่อนในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับติดเด็กครับนิทานยิ้มแย้มแก้มใสในวันนี้เสนอเรื่องชาวนากับนกเป็ดน้ำเรื่องก็เริ่มที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเนาะแต่ในแถวๆไกลเลยแล้วนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยชาวหมู่บ้านนี่เขามีอาชีพทำนาทำไมเขาถึงทำนาล่ะเพราะว่าแถวนั้นเขามีดินที่อุดมสมบูรณ์มากเลยเอ๊ะแล้วดินที่อุดมสมบูรณ์นี่เป็นยังไงครับเด็กๆรู้ไหมก็คือมีอาหารของพืชอยู่ในใต้ดินเยอะเลยไงปลูกอะไรก็จะขึ้นมาได้ดีมากเลยเนาะนี่ชาวบ้านหลายคนก็คุยกันว่าโอ้พวกเราโชคดีเนาะมาอยู่ที่นี่เราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่เป็นเม็ดๆมาใส่เลยอะเนาะนี่แหละเราแค่ในดินนี่ก็มีเนาะแล้วเราก็เก็บใบไม้ใบหญ้าต่างๆมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองนี่โอ้โหเราก็ปลูกข้าวปลูกผักอะไรได้เยอะเลยเนาะนี่แหละครับยิ่งถ้าปีไหนนี่โอ้โหน้ำดีฟ้าฝนเป็นใจตกตามฤดูกาลนี่นะพวกชาวนาในหมู่บ้านนั้นก็จะปลูกข้าวได้เยอะเลยพอได้เยอะแล้วเขาไปทำอะไรครับประพันธ์เด็กๆ
1: เอาไว้กินค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าก็เก็บเอาไว้กินได้ทั้งปีเลยเนาะเยอะเลยแล้วถ้ามีเหลือล่ะครับทำยังไงดี
1: เหลือก็ไปทำอะไรดีล่ะคะเด็กๆคะ
0: มีเหลือเยอะเลยเนาะโอ้ยเรากินไม่หมดเนี่ยเหลือพอดีมีคนบางหมู่บ้านเขาปลูกข้าวไม่ค่อยได้ดีไงไม่เก่งเนาะอาจจะเป็นหมู่บ้านที่ทำประมงทำอะไรเนี่ยเขาก็จะมาขอซื้อหรือบางทีเขาเอาปลามาแลกได้ไหมชาวหมู่บ้าน
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมเนี่ยฉันเอาปลา
1: ได้ค่ะ
0: ปลาแห้งปลาเค็มปลาสดมาขอแลกข้าวได้ไหม
1: ฉันดีเลยดีเลย
0: เอามาแลกกันนะเนี่ยของฉันสามกระจาดนี่แลกข้าวได้กี่กิโลเนี่ย
1: จะเอาเท่าไหร่ก็ได้เลยนะฉันมีเยอะ
0: นะครับบางคนก็เอาผลไม้มาแลกก็มีนะเพราะไม่ได้จะปลูกข้าวได้ดีเนาะนะครับแต่เด็กๆครับถึงจะปลูกข้าวได้ดีใช่ไหมได้ผลผลิตเนี่ยแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าศัตรูของข้าวมันเป็นยังไงอ่ะมันก็คือพวกสัตว์ทั้งหลายที่มันจะมากินกัดกินต้นข้าวยังไงล่ะเด็กๆเช่นแมลงทั้งหลายทั้งเยอะเลยเนาะพวกตัวเพลี้ยตัวอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีอยู่นะเพราะฉะนั้นถึง

0: ชาวนาจะปลูกยังไงมันก็ต้องมีต้นข้าวตายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรก็ยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็มีพวกที่บินไม่ได้อย่างพวกหอยบางชนิดก็มีนะเออมันก็มากินต้นข้าวอ่อนๆแล้วพวกปูนานี่ก็ตัวดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเด็กๆเวลามันมาหากินในนามันเจอต้นข้าวขวางหน้านะมันเอาก้ามหนีบล้มหมดเลยนี่นะแล้วสมมติว่าต้นข้าวพอโตแล้วใช่ไหมเด็กๆไม่โดนพวกนี้นะรอดมาได้นะพอออกรวงอ่ะมีเมล็ดข้าวสุกเต็มๆเลยเนี่ยก็ยังมีศัตรูมาอีกแน่เด็กๆรู้ไหมคืออะไรคือนกครับนกหลายชนิดก็ลงมากินข้าวในทุ่งนาเลยเนาะชาวนาก็บอกโอ้ยอย่ามาแกล้งกันนะเขาก็พยายามไล่พวกนกคอยจับพวกปูนาจับพวกอะไรพวกนี้ไปบ้างนะนี่นะครับไล่ไปมันก็มีเยอะนะแต่ไม่เป็นไรถึงจะโดนพวกนี้เบียดเบียนไปแต่ยังเหลือข้าวเยอะอยู่อยู่มาวันหนึ่งพวกเด็กๆกำลังวิ่งเล่นสนุกในทุ่งนาพวกเขาก็ต้องแปลกใจว่าเขาเจอนกอพยพจำนวนมากมายเลยเด็กๆรู้จักนกอพยพไหมครับว่าเป็นยังไง
1: ไม่รู้ครับ
0: สัตว์พวกนกมันบินได้ใช่ไหมถ้าสมมติถ้าที่ที่มันอยู่มันหนาวมากอะเด็กๆมันก็อยู่ไม่ได้ไงไม่มีอาหารแล้วมันหนาวก็บินมาหาที่ที่อุ่นๆไงนี่แหละมันบินมาจากทางเหนือมันมาลงแถวทุ่งนาแถวนี้เต็มเลยมีหลายอย่างเลยพวกเด็กๆบอกว่าพวกเราไปดูเถอะไม่เคยเห็นเลยมีนกแปลกๆมาเต็มเลยอ่ะวิ่งไปดูกันได้เลยตัวโตก็มีโอ้ยไม่ใช่นกแถวนี้แน่เลยเนาะแต่ที่เด็กๆแปลกใจมากที่สุดคือพวกนกเป็ดน้ำครับเด็กๆนกเป็ดน้ำก็เป็นเป็ดป่าชนิดนึงเด็กๆมันรูปร่างคล้ายเป็ดนี่แหละตัวมันใหญ่กว่านิดหน่อยแล้วที่สำคัญมันบินได้ด้วยนะเด็กๆบอกโอ๊ยเป็ดพวกนี้บินได้ด้วยโอ๊ยไปบอกชาวบ้านมาดูดีกว่าโอ้นกอพยพหนีหนาวมานะพวกชาวบ้านก็ไปดูวิ่งมาดูกันใหญ่เลยเนาะอุ้ยตอนนี้แถวทุ่งนากับแถวบึงแถวนั้นนะมีนกอพยพมาลงเต็มเลยเนาะชาวบ้านก็บอกโอ้ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยชาวบ้านก็มาดูแล้วพวกชาวบ้านก็คุยกันใหญ่เลยอุ้ยปีนี้ทำไมมีนกอพยพมามากเนี่ยหรือว่าทางเหนือมันจะหนาวนะจะไม่ลุงมีเนาะป้าแชมว่าไงปีก่อนก็มีแต่ไม่เยอะนะปีนี้เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ปีนี้นะมันเยอะจริงๆเอ้ยไม่รู้บ้านเราจะหนาวมั้ยนะปีนี้
0: เขาว่าจะหนาวเหมือนกันแล้วนะเนี่ยเนาะนี่แหละเนาะทีนี้ชาวบ้านเริ่มกลัวเหมือนกันเนาะชาวบ้านกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้ยแล้วถ้ามันมากินข้าวนี่นะพวกเราจะทำไงอะ
1: โอ้ยมันกินไม่เยอะหรอกก็ปล่อยๆกันไป
0: โหแต่ไม่แน่นะปีก่อนนกธรรมดาพวกทั้งหลายมากินเรายังแย่เลยนะนี่มันอพยพมาแล้วตัวแต่ละตัวนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเดี๋ยวถ้ามันมากินใช่ว่าไล่มันเลยไหม
1: เอาโอ้เดี๋ยวฉันจะอังหุ่นไล่กาไว
0: ้มันไม่กลัวสิมันไปเกาะบนหัวบุญไล่กาแล้วอะ
1: ว้าทำยังไงดีเนี่ยรู้ว่าจะทำไงกำจัดมันเลยดีไหมล่ะ
0: เอาประทัดไปจุดให้ดังๆไหมเอาตะข่ายไปดักเลยไหมดีไหม
1: โอ้ลองไหมล่ะ
0: แต่ก็มีชาวบ้านบางคนบอกว่ายังไงครับก็บอกว่า
1: โอ้ผมว่านะครับโอ้ปล่อยมันเถอะครับข้าวแล้วก็มีเยอะอยู่แล้วแบ่งกันกินบ้างไม่เป็นไรหรอกครับ
0: นะนะนี่นะครับชาวบ้านก็ยังเถียงกันไม่จบเลยนะครับนะนะครับแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนนะครับก็บางกลุ่มบอกว่าไล่ผมจะไล่ไปจากนาผมไม่เอาชาวบ้านบางส่วนเขาก็เดินไปถามประพันธ์ที่ทำนาอยู่เหมือนกันประพันธ์จะไล่นกเป็นน้ำออกจากนาประพันธ์ไหม
1: โอ้ยฉันไม่ไล่หรอกแบ่งกันกินไม่เป็นไร
0: แต่ลุงโตเขาบอกว่าเขาจะไล่นะ
1: เรื่องของลุงเ
0: นอะนะครับก็มีชาวบ้านบางคนก็ไล่นกเป็นน้ำไปจากนาตัวเองแต่ก็มีจำนวนเยอะเลยไม่ไล่บอกให้มันอยู่ไปเถอะเนาะนะครับนี่ก็รอดูนะครับชาวบ้านบางพวกก็ไปจุดประทัดไล่ใหญ่เลยโอ้ยไปเลยนกเป็นน้ำเขาก็หนีไปอยู่ในนาอื่นเลยนะตอนนี้ในนาพระพันธุ์ที่ไม่ไล่เนี่ยนะนกเป็ดน้ำมาอยู่เยอะเลยล่ะครับนะพระพันธุ์ต้องบอกว่าอย่าให้มันกินข้าวเยอะนะ
1: แบ่งๆเหลือว่าให้ย้ายบ้างนะ
0: ใช่เลยนะครับต่อมาไม่นานครับนี่ก็มีอะไรล่ะมีตั๊กแตนเด็กๆตั๊กแตนที่เขาเรียกตะกั่วแตนปะทังก้าตัวมันโตๆมันบินมาแบบมืดฟ้าหมดดินเลยโอ้ยเป็นแสนๆตัวเลยมันบินมาทำไมมันก็บินมากินข้าวสิเนาะคราวนี้แล้วมันไม่สนใจแล้วมันกินต้นข้าวใหญ่เลยโอ้โหกินใหญ่เลย

0: นาของชาวบ้านบางคนที่ไม่มีนกเป็ดน้ำอยู่นะเสร็จเลยเพราะมันกินข้าวหมดเลยชาวบ้านไล่มันก็ไม่กลัวด้วยโอ้มันไม่กลัวเหมือนนกเป็ดน้ำด้วยมันกินเลยส่วนนาของชาวบ้านที่ยังมีนกเป็ดน้ำอยู่กับเช่นนาของป้าพันอย่างเงี้ยเนาะพวกนกเป็ดน้ำก็เลยบินไปไล่กินตะกะแตนหมดเลยนี่แน่นี่กินเลยมาเลยนี่ไล่จับกินแล้วนกอพยพพวกนึงก็มาจับแมลงกินอีกด้วยกินปูกินหอยใหญ่เลยนี่นะ
1: โอ้ดี
0: นะครับสักพักเดียวเองพวกตะกะแตนก็โดนนกเป็ดน้ำขับไล่ไปหมดเลยครับนะกับนกอพยพนี่ส่วนลุงโตกับลุงมีก็บอกว่าโอ้ยฉันไม่น่าไล่นกเป็ดน้ำไปจากนาฉันเลยดูสิข้าวไม่เหลือเลยตะกะแตนมันกินเรียบเลยโอ้ยแย่
1: yeah. ใช่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนไงแต่ว่าข้าวฉันน่ะยังมีเหลือเยอะเลยจะนกเป็ดน้ำจะนกต่างๆนะช่วยป้องกันไว้ให้ก็มาแบ่งดีบ้างกินนะ
0: โอ้รู้งี้พอมันมาอีกเดี๋ยวฉันจะไม่ไล่มันนะเนาะอืม
1: ใช่เห็นไหมมันมีประโยชน์นะเราแบ่งปันให้มันเล็กๆน้อยๆมันก็สร้างประโยชน์ให้เรานะ
0: ใช่ครับเด็กครับพวกนกอพยพกับนกเป็ดน้ำก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่นานก็บินจากไปนะครับคงไปหาที่อื่นอุ่นๆอยู่นะครับนะพวกชาวนาก็โบกมือว่าขอบใจนะที่ช่วยไล่ฝูงตะกะแตนให้นะขอบใจมากเลย
1: ปีหน้ามาอีกนะมาได้เลย
0: ก็มีสองสามตัวบินมาวนๆแล้วร้องกราบๆโดยสงสัยว่าจะสัญญาว่าจะกลับมาแล้วมั้งนะครับนะ นี่แหละครับเรื่องราวของชาวนากับนกเป็ดน้ำครับ
1: นะ
0: นี่แหละครับ
1: เด็กๆฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับนิทานเรื่องเนี้ย
0: ครับ
1: บางทีถ้าเราหวงของมากเกินไปเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เราเกิดอาจจะเจอผลเสียอะไรสักอย่างเราไม่รู้นะแต่เราไม่รู้จริงๆนะคะแต่ใครที่มีเมตตาแบ่งปันก็จะได้ผลตอบแทนเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: นะ
0: เนี่ยแหละครับ
1: จบแล้ว
0: ทีนี้เราจะทวนคำถามไหมครับป้าพัน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เราให้เด็กๆฟังเสียงนี้นะแล้วเดี๋ยวตอบมานะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะเต็มตัวนะเด็กๆ1 2 3

0: แต่นี่ก็เสียงตัวอะไรเออเนาะตอบมาได้เลยวันนี้ไม่ยากเลยนะครับอยากส่งเสียงมาคุยกับเราก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะเด็กๆสามารถพิมพ์มาได้เลยโทรก็ได
0: ้
1: ตอนนี้ก็มีเพลงที่เด็กๆขอมาก็มาฟังเพลงกันให้มีความสุขนะคะเป็นเพลงเด็กๆแล้วก็น่ารักมากมีเพลงหนึ่ง5 นาทีสบายๆเลยนะคะมาฟังเพลงกันในช่วงคืนเคลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ

ลงแรกเนี่ยนะคะจะให้ฟังเพลงในทุ่งนาก่อนนะคะชื่อเพลงว่าในทุ่งนาเด็กๆจะได้ลองหลับตาจินตนาการดูว่าทุ่งนาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะคะเป็นเพลงอนุบาลเด็กเล็กชุดสังคมศึกษานะคะในทุ่งนาเชิญฟังค่ะ

0: นี่นะครับ
1: จับแล้วนะคะในทุ่งนาค่ะเด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: มีโทรศัพท์ไหมคะ
0: ยังไม่มีครับแต่ว่าพี่หมีเขา
1: ไม่มีใช่ไหมคะ
0: พี่หมีเขาตอบมาแล้วเหมือนกันนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มี FM อะไรเนี่ยค่ะ1สายค่ะ
0: อ่ะมาแล้วใช่ไหมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่ยส่งเสียงได้เลยครับคุยกันเลยใครเอ่ยอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่เนาะนะครับยังไม่มีครับประพันธ์ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อเดี๋ยวเราพี่แว่นรอรับสายอยู่อีกหนึ่งสายนะครับ
1: มีตอบแล้วอ๋อน้องชีสฉันคงตอบเอง
0: ใช่น้องชีสตอบครับ
1: เด็กๆคะฟังเพลงกันต่อไหมคะหรือว่าจะโทรคะ
0: ยัง
1: เด็กคะใครที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้ประพันธ์รอนะเอาไหมคะหนึ่งสองสามกิ้งยังไหม
0: ยังครับยัง
1: ยังใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยังเนาะถ้ายังฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงยาวหน่อยนะอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะคะ
0: ครับ
1: เพลงที่ชื่อว่าหนูอยากเป็นอะไรนะคะร้องโดยพี่โบ๊ทเอ้ยไม่ใช่พี่โบ๊ทร้องโดยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะ GMM Grammy ค่ะเพลงนี้พี่นุชฉายานอนเอ้ยไม่ใช่ค่ะพี่นุชค่ะแม่นุชค่ะแม่นุชฉายานอนน้อยเป็นแม่ของน้องแคลร์นอนหลับและน้องคลาร์กนอนดิ้นนะคะเพลงหนูอยากเป็นอะไรเชิญฟังค่ะ

0: เพลงหนูอยากเป็นอะไรนะคะจบแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กขอเพลงมาอันนี้อยู่ในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ
1: ครับ
0: มีโทรศัพท์ไหมคะ
1: ไม่มีครับแต่ว่ามีลุงโตตอบมาเป็นการ์ตูนนะครับลุงโตของเราก็ตอบคำถามมาเป็นการ์ตูนครับ
0: ขอบคุณลุงโตครับลุงโตเป็นนักวาดการ์ตูนของเรานะคะแล้วก็วาดได้น่ารักมากอยากเห็นยังแล้วก็ส่งรูปมาให้ป้ากันแล้วกันนะคะ
1: และ
0: ฟังเพลงกันอีกเพลงนะคะกับยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆขอมาเหมือนกันนะคะเพลงที่ชื่อว่าเต่าเอ๋ย

0: เต่านั่นเองนะครับเด็กๆคงได้ฟัง
1: จบแล้วนะคะ
0: ครับเอาละครับเราจะให้เด็ก
1: ๆลุงโตเขาวาดรูปมานะคะแต่ว่าพันจะอ่านให้ฟัง
0: ครับ
1: อะไรนะคะ
0: ป้าว่าเราจะให้เด็กๆฟังคำถามสักหน่อยไหมครับ
1: ลุงโตเนี่ยวาดรูปมานะคะเป็นคำตอบน่ารักมาก

0: เต่านั่นเองนะครับเด็กๆคงได้ฟัง
1: จบแล้วนะคะ
0: ครับเอาละครับเราจะให้เด็ก
1: ๆลุงโตเขาวาดรูปมานะคะแต่ว่าพันจะอ่านให้ฟัง
0: ครับ
1: อะไรนะคะ
0: ป้าว่าเราจะให้เด็กๆฟังคำถามสักหน่อยไหมคร
1: ับ ลุงโตเนี่ยวาดรูปมานะคะเป็นคำตอบน่ารักมากลุงโตค่ะพ่อพันให้รางวัลลุงโตเป็นการขอเพลงให้ได้หนึ่งเพลงนะคะเรียนเชิญนะคะลุงโตขอเพลงได้หนึ่งเพลงในฐานะวาดการ์ตูนตอบมาได้น่ารักมาก
0: แล้วก็มี
1: นะคะเราทวนคำถามกันอีกทีก็ได้ค่ะ
0: ใช่ครับเรามาฟังเสียงนี้นะครับเด็กๆครับเต็มตัวนะหนึ่งสองซ้ำเด็กๆเขาเสียงตัวอะไรครับวันนี้ไม่ยากเลยเนาะที่บ้านของเด็กๆบางคนก็มีเจ้าตัวนี้อยู่เหมือนกันน

丧心。เด็กๆก็เสียงตัวอะไรครับวันนี้ไม่ยากเลยเนาะที่บ้านของเด็กๆบางคนก็มีเจ้าตัวนี้อยู่เหมือนกันเนาะหรือบางคนก็เคยได้ยินเจ้าตัวนี้ร้องมาแล้วเนาะตัวอะไรเนาะตอบมาเลย02-218-39

0: หรือบางคนก็เคยได้ยินเจ้าตัวนี้ร้องมาแล้วเนาะตัวอะไรเนาะตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับตอบได้เลยครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ค่ะถ้ายังไม่

0: 75-7นะครับ02-218-3975-7ครับตอบได้เลยครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ค่ะถ้ายังไม่มีใครโทรนะคะประพันธ์ให้ฟังเพลงกันต่อนะคะ
0: ครับ
1: เป็นเพลงเอาแล้วพี่แมวเลือกดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: มีเพลงพี่แมวกับพี่หมีหรือใครก็ตามที่อยากฟังเพลงอะไรประพันธ์จะอ่านชื่อเพลงให้แล้วพิมพ์คำแรกมานะคะ
0: คุ
1: ณไล่กาของวงสองวัยนะคะเป็นอาบน้ำตะแกรงต่อยมวย
0: อ
1: ย่างเร็ว
0: เอาคุณไล่กาดีกว่าเนาะ

0: ด้วยเด็กๆคะตอนนี้17:44เด็กๆอยากจะตอบคำถามกันไหมคะเรามีเวลากันอีก6นาทีนะคะที่จะตอบได้เพราะว่าถ้าช่วง
1: 17นาฬิกา
0: ประมาณ5โมง
1: 50นาที50นาทีแล้วก็จะตอบไม่ได้แล้ว
0: ใช่ไหมคะตอนที่17นาฬิกาประมาณค่ะเราก็จะต้องอ่านคำเป็นอาบน้ำจบไปแล้วนะคะ
1: จบ
0: เด็กกำลังอาบน้ำอยู่ไหมคะช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยไม่รู้เด็กๆถึงบ้านอย่างนี้เนาะเด็กๆคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะอยู่เพื่อนเด็กๆนะคะเราจะให้ฟังเพลงกันต่อเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากตอบคำถามเรายังได้ไหมพี่แมว
1: ได้ครับเรายังไม่ถึงเวลาที่จะอ่านคำตอบของเด็กๆนี่นะเนาะหรืออีกตั้ง3นาทีนะครับเด็กๆเนาะตอบได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับทีนี้ประพันธ์เตรียมเพลงอะไรไว้ให้เด็กๆครับหรือว่าจะให้พี่แมวเลือกเพลงไหนดีครับ
2: ต่อยมวย
0: พี่แมวตั๊กแตนมันต่อยมวยกันจริงๆเหรอคะ
1: จริงๆเขาต่อสู้กันนะครับบางทีเจ้าตั๊กแตนตำข้าวที่เขาจะใช้ขาหน้าไว้จับเหยื่อไงบางทีเขาเจอตั๊กแตนนี่กันเขาก็อาจจะเอ๊ะมันนี่มันทินของฉันนะก็ต่อสู้กันแล้วคราวนี้ถ้าเขาคล้ายคนต่อยมวยนั่นเองนะครับนั่นแหละครับ
0: ก็ยกขาหน้าขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันก็เหมือนกำหมัดหน่อยๆนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆคะตอนนี้17:50นะคะตามที่เราบอกไว้ว่าเราจะหมดแล้วค่ะเด็กๆคะงั้นให้รางวัลนะคะ
1: รางวัลครับเป็นเสียง
0: พี่แมวให้รางวัลก็ผ่านไ
1: ปแล้วก็แถมด้วยเสียงกระดิ่งด้วยนี่
0: นะคะก็เด็กๆก็จะมีความสุขว่าตอบถูกนะคะก็พยายามสลับกันไประหว่างเสียงคุ้นๆเสียงใหม่คุ้นเด็กๆจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะตอนนี้เรามีเวลาอยู่นิดนึงอ่ะพี่แมวจะร้องเพลงไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวร้องเพลงให้เด็กๆฟังดีกว่าเนาะเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าเนาะอยากร้องเพลงนี้เพราะตอนนี้เห็นเจ้าต้นนี้เขาเจริญงอกงามในหน้าฝนจังเลยนะครับ

0: แย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
1: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
2: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
3: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
4: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
5: เจอกัน

0: แปะฝักแปดโปเปะเมล็ดน้อยดีตัวกระเด็นไกล
1: เด็กตอนนี้วิ่งไปดูต้อยติ่งแล้วที่บ้านมีไหมคะ
2: มีมีนะครับ
1: เจ้ามีมันน่ารักมากดันดอกสีม่วงๆนะคะบ้านพระพันธ์มีเต็มเลยค่ะพระพันธ์ทำของหล่นนิดหน่อยขอโทษนะคะเด็กๆคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วนะคะเนาะก็มาฟังกันได้เป็นรายการเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านผู้ฟังนะคะฟังกันได้ค่ะมีความสุขนะคะมีแต่เพลงเด็กมีนิทานสนุกสนุกมีคำถามสนุกสนุกนะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงใสๆของเด็กๆเวลาตอบคำถามด้วยนะคะฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะกับยิ้มแย้มแก้มใสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับรายการจุฬาเดลี่ก็ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่10ประจำปี2569 Thailand Accounting Case Competition 2026ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจัดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งเวทีนี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาและแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการทำงานเป็นทีมโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้นนิสิตนักศึกษาก็จะต้องนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาเฉพาะหน้าและมีการตอบคำถามแบบเฉียบพลันด้วยครับสำหรับทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นก็คือทีมเกือบหลับแต่กลับมาได้ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นั้นก็คือทีมทิกแท็กทอรองชนะเลิศอันดับ2คือทีมเจ้าหนูจำไม่และรองชนะเลิศอันดับ3คือทีมไม่สนิทบิดหมดครับและนอกจากนี้ทีมนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการผ่านเข้ารอบ15ทีมสุดท้ายอีกด้วยครับอีกหนึ่งความสำเร็จที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในจุฬาเดลี่วันนี้ก็คือความสำเร็จของนิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พวกเขาได้คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาศรีราชาแฮกกาธอน2026ประเภทผลงานต้นแบบโปรโตไทป์ Sustainable Agriculture and Food Innovationจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งศรีราชาแฮกกาธอน2026นั้นก็เป็นเวทีประกวดนวัตกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนภายใต้แนวคิด AI and Digital Green Innovation for Sustainable Future โดยมีนิสิตและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า100ทีมจาก16มหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ36ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นในประเภทแนวคิดและประเภทผลงานต้นแบบที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในหลายมิติครับดังนั้นแล้วความสำเร็จของนิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการในครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทักษะการทำงานเป็นทีมและศักยภาพของนิสิตในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาสู่แนวคิดและต้นแบบนวัตกรรมพร้อมก้าวสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์สังคมและอนาคตครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
2: จุฬาเดลี่

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวพักค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ส่งศาลฎีกาฟัน26 สว.เข้าข่ายฝ่าฝืนกติกาแนะนำตัวไม่พบว่าจ้างลงสมัครโหวตเตอร์เลือกตามโพยจึงไม่มีส.ส.รัฐมนตรีเอี่ยวหัวสว.ขยายผลเส้นเงินมูลนิธิหวันโชติรายได้วัตถุมงคลแยกบัญชีวัดพุทธไทยสวรรค์ลามต่อวัดจุฬามณีลูกศิษย์เซียนพระต่อปมสร้างวัตถุมงคลเอกชนสู้ต่อประหมอคังดำเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่หลังศาลอุทธรณ์ยื่นคำสั่งรับฟ้องแบบกลุ่มเขื่อนลำเปาเจออีกตัวที่13ประมงสั่งเข้มหวั่นเล็ดลอดบ่อกุ้งกล้ามกรามกทม.เร่งหาต้นตอน้ำมันดีเซลกว่า 4,000 ลิตรท่อน้ำทิ้งใต้ถนนพระราม3หลังกลุ่มบางจากยืนยันตรวจสอบทุกวิธีไม่พบจุดรั่วท่อส่งน้ำมัน
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: แน่นอนครับเรื่องใหญ่วันนี้หลายคนติดตามเรื่องของการวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคงไม่เกินคาดไม่ผิดคาดครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดซะทีเดียวนะครับมีการส่งฟ้องในกลุ่มของสว26คนครับแต่จำนวนอาจจะไม่ถึงตามที่คาดการกันเอาไว้แต่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันต่อวันนี้ก็คือการวินิจฉัยของกกต.นั้นไปไม่ถึงในกลุ่มของนักการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพรรคสส.รัฐมนตรีทำไมในสำนวนของกกต.ถึงไปไม่ถึงวันนี้มีนักวิชาการที่จะมาร่วมวิเคราะห์กับเรานะครับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะประมวลประเด็นเหล่านี้รวมไปถึงคาดการไปถึงอนาคตของคดีหัวเลือกสว.ไปพร้อมๆกัน
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือทางประธานกกต.ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กกต.ยกฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะก็ให้เหตุผลบอกว่ามองแล้วว่าพยานขาดความน่าเชื่อถือลักษณะมีการกลับคำให้การขณะนี้ทางพรรคประชาชนอยู่ระหว่างการแถลงข่าวนะคะหลังจากที่มีมติของกกต.ออกมารวมไปถึงไอลอว์ด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญกัน
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ไม้จันหอมแปรรูปจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้รับการส่งมอบให้กับกรมศิลปากรดำเนินการในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะมีการเตรียมทั้งช่างฝีมือดำเนินการตามแบบและจะมีการบันทึกองค์ความรู้ในทุกขั้นตอนเอาไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติด้วยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมแปรรูปจำนวน370ท่อนและ 1,350 แผ่นจากต้นจันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมค่ะสำหรับใช้ในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม้จันหอมเหล่านี้เลือกจากต้นที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติเปล่าตรงและมีลักษณะเหมาะสมโดยมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจึงดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมส่วนความคืบหน้าของพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำนักช่าง10หมู่ได้เตรียมบุคลากรทั้งช่างไม้ประณีตช่างโกรกฉลุและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรในการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดค่ะโดยเน้นความละเอียดประณีตและพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรและได้มีการเปิดแบบร่างช่อพุ่มเข้าบินดอกไม้ทิพย์ข้างพระโกฏจันทร์และลายผนังพระหีบจันทร์ที่สะท้อนฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
3: หลังจากนี้นะคะสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จะทำการจัดสร้างพระโกฏจันทร์แล้วก็พระหีบจันทร์นะคะโดยช่างโลหะช่างไม้ประณีตแล้วก็สำนักช่าง10หมู่แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก็จะใช้ความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็งานช่างศิลปกรรมขั้นสูงนะคะในการที่จะถวายให้สมพระเกียรติสูงสุดแล้วก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดหาไม้จันหอมครบตามที่ทางสำนักช่าง10หมู่ต้องการนะคะเพื่อนำไปจัดสร้างในครั้งนี้ค่ะ
1: นอกจากนี้กรมศิลปากรยังจัดเก็บและบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ตั้งแต่กระบวนการจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันหอมไปจนถึงขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดค่ะเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นจดหมายเหตุของชาติรวมทั้งดำเนินการเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับสืบทอดแก่คนรุ่นต่อไปค่ะ
2: ปีนี้มีหลายเคสหลายคดีแล้วนะครับสำหรับการซุกยาเสพติดเข้าไปยังสัมภาระต่างๆในการหิ้วไปในต่างประเทศครับแต่ละขบวนการนั้นจะมีกลวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับล่าสุดเป็นทริปท่องเที่ยวบอกว่าไปเที่ยวฟรีเลย3วันครับออกให้ทุกอย่างพอจะถึงวันออกเดินทางเท่านั้นแหละฮะมีกลุ่มขบวนการนี้ครับที่เอากระเป๋าเดินทางกระเป๋าสัมภาระมาสับเปลี่ยนสุดท้ายข้างในนี่มีการซุกซ่อนกัญชาเอาไว้นะครับจากความตั้งใจของคนที่จะไปเที่ยวเป็นเที่ยวสายมูไปไหว้พระ

0: ระที่อินเดียนะครับตอนนี้ครอบครัวหนักใจครับหลายคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะประกันตัวคนในครอบครัวเพื่อสู้คดีนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกการเดินทางของคนไทยกลุ่มหนึ่งครับญาติของคนกลุ่มนี้นะครับเล่าให้ฟังครับบอกว่าทั้งหมดกำลังจะไปเที่ยวไปไหว้พระที่อินเดียครับแต่กลับถูกจับกุมในคดียาเสพติดญาติผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าทั้งหมดครับได้รับการเชิญชวนจากคนรู้จักเป็นคนรู้จักนะครับอ้างว่าให้ไปเที่ยวอินเดียฟรี3วันเสนอออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดครับทั้งการทำหนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบินที่พักแต่พอจะถึงวันออกเดินทาง1วันปรากฏว่ามีชายชาวอินเดียครับเอากระเป๋ามาเปลี่ยนให้อ้างว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับหิ้วสินค้าพอวันที่30มิถุนายนครับทั้งหมดเดินทางถึงอินเดียนะครับก็ถูกจับกุมเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจพบเป็นกัญชาไฮโดรโปนิกส์ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าครับน้ำหนักรวมเกือบ20กิโลกรัม
1: ตอนนี้เริ่มมีความหวังนะครับคือหน่วยงานอาจจะเข้าไปช่วยในการแจกให้คนไทยที่ติดที่นู่นนะครับไม่กลับมาติดที่ประเทศไทยก็ยังดีครับ
2: ผู้เสียหายอีกคนเป็นหญิงไทยรับจ้างหิ้วสินค้าไปอินเดียเธอได้รับข้อเสนอค่าจ้าง 10,000 บาทค่ะการเดินทางครั้งแรกไม่มีปัญหาอะไรก็เลยวางใจต่อมาก็รับงานครั้งที่2แต่พอไปถึงสนามบินมุมไบปรากฏว่าเธอถูกจับกุมหลังจากไปพบกัญชาไฮโดรโปนิกเกือบ5กิโลกรัมซุกซ่อนมากับกล่องมะม่วงนะคะหลังถูกจับกุมหญิงสาวผู้เสียหายก็ถูกคุมขังนานกว่า4เดือนซึ่งทางครอบครัวต้องไปกู้เงินมากว่า 150,000 บาทนำมาใช้ในการต่อสู้คดีและประกันตัวส่วนผู้ชักชวนและผู้ว่าจ้างขาดการติดต่อไปตั้งแต่เธอถูกจับกุมค่ะ
3: เบื้องต้นอยากให้ช่วยเหลือที่จะไปขึ้นศาลก่อนค่ะอันดับแรกคือวันที่22ก่อนค่ะว่าไม่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปของศาลที่นู่นเขาจะเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันเหมือนที่ไทยไหมอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยก็อยากเอาพี่สาวกลับมาเบิดรับโทษที่นี
4: ่ในกรณีของการที่เราถูกเชิญชวนนะคะให้คำว่าเชิญชวนให้ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าคำว่าฟรีเนี่ยอาจจะต้องสงสัยหรือว่าเอ๊ะสักนิดนึงว่าการที่จะเดินทางไปทุกอย่างฟรีหมดมันควรมีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็โยนเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนกระเป๋าฝากของนะคะหรือรวมไปถึงการที่เราจะถูกว่าจ้างนะคะให้เดินทางไปเพื่อจะเอาของติดมือฝากไปถึงประเทศปลายทางนะคะรวมไปถึงการที่เราจะไปมาไหนเราประกาศออกทางสื่อออนไลน์ว่าเราจะไปมันก็จะมีคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยจะติดต่อเรามาว่าฝากไปของไปได้ไหมความใจดีของเราเนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นความทุกข์ถนัดได้นะคะ
0: รองเลขาธิการปปส.ครับเตือนอีกครั้งหนึ่งครับ1เรื่องของการรับฝากของรับหิ้วของที่ไม่ทราบที่มาที่ไปครับอันนี้เตือนกันอยู่ละ2ครับก็คือการใช้กระเป๋าที่ผู้อื่นจัดเตรียมให้เพราะความคุ้นเคยกับผู้ชักชวนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังครับรู้หน้าไม่รู้ใจต่อให้เป็นญาติพี่น้องต่อให้เป็นคนรู้จักเอากระเป๋ามาฝากก็ไม่ได้3ครับต่อให้เคยเดินทางไปแล้วไม่มีปัญหาเช่นรอบแรกไปกับคนนี้ไปฟรีกลับฟรีไม่มีปัญหาไม่ได้รับประกันนะครับว่าไปกับคนนี้ในรอบต่อไปหรือไปฟรีในรอบต่อๆไปเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอันนี้เป็น3ประเด็นที่วันนี้มาย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงครับ
2: คดีที่เป็นบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดกรณีการรับหิ้วแต่พ่วงยาเสพติดไปด้วยก็คือกรณีของแอร์มีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้ศาลแขวงนครเมลเบิร์นได้เลื่อนการพิจารณาคดีของแอร์มีนาค่ะหลังจากอัยการและทนายความของจำเลยนั้นยื่นคำร้องระบุว่าจะนำหลักฐานทางคดีมาเสนอเพิ่มเติมนะคะทำให้แอร์มีนาต้องถูกควบคุมตัวต่อโดยศาลนัดอีกครั้งวันที่12ตุลาคมนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโฆษกปปส.ค่ะบอกว่าศาลแขวงนครเมลเบิร์นเลื่อนการพิจารณาและไต่สวนคดีแอร์มีนาวันนี้ออกไปหลังจากอัยการและทนายความจำเลยร้องขอต่อผู้พิพากษาระบุขอนำพยานหลักฐานทางคดีมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งผู้พิพากษาคีรันเกลลิแกนพิจารณาแล้วอนุญาต ดยกำหนดการพิจารณาครั้งต่อไปวันที่12ตุลาคม2500

0: 169สำหรับแอมีนาถูกควบคุมตัวที่สนามบินหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบสารเสพติดเฮโรอีนในกระเป๋าผ้าจนถูกตั้งข้อกล่าวหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดผิดกฎหมายและครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายในปริมาณที่มีนัยสำคัญทางการค้าค่ะซึ่งทั้ง2ข้อหานั้นมีโทษสูงสุดก็คือจำคุก25ปีและนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแอมีนาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำหญิงรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียรวมระยะเวลาประมาณ3เดือนแล้วค่ะสำหรับความคืบหน้าคดีในประเทศไทยหลังตำรวจแกะรอยจับกุมเครือข่ายส่งยาเสพติดให้กับแอมีนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผลการหารือระหว่างอัยการและตำรวจมีข้อสรุปว่าได้ร่วมกันแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา4คนที่อยู่ในเรือนจำฐานร่วมกันจำหน่ายและร่วมกันพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เพิ่มเติมอีก1ข้อหาด้วยกันส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีก็คือนางสาวจันทราหรือคนที่ใช้ชื่อว่าโรสผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อเพื่อส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนานะคะตอนนี้ได้กำชับให้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
1: เป็นเรื่องเดิมที่เรายังแก้ไม่ตกนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์ที่มาจากต่างประเทศพอเข้าถึงไทยข้างในไม่เหมือนกับที่ตกลงกันไว้ครับมีขยะปนเปื้อนมีขยะที่เราห้ามนำเข้าถูกซุกซ่อนเข้ามานะครับเรื่องนี้ไทย PBS ตามอย่างต่อเนื่องครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับลงไปตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตัวเองครับปรากฏว่ามีตู้คอนเทนเนอร์6ตู้ที่มีต้นทางจากสหรัฐนะครับที่ปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เตรียมขยายผลบริษัทนำเข้าในประเทศไทย16บริษัทครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์9ตู้ครับที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีหลังพบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยนะครับอาจมีการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรครับพบว่าต้นทางเนี่ยมาจากสหรัฐนะครับปลายทางระบุเป็นบริษัทแห่งหนึ่งในไทยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่าจำนวน3ตู้ซึ่งมาจากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำแดงสินค้าถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนครับส่วนอีก6ตู้จากสหรัฐสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมแต่กลับตรวจพบการปนเปื้อนของขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงสั่งให้อายัดนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเจตนานำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาหรือไม่และประสานส่งกลับตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดไปยังประเทศต้นทางครับนายสุชาติชมกลิ่นกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวางแผนและหามาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทางนะครับโดยไม่ต้องมาเปิดตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกับในอดีตเบื้องต้นเนี่ยอยู่ระหว่างการประสานปปง.ครับศึกษาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ตามมูลค่าความเสียหายกับผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมมองว่าโทษเปรียบเทียบปรับยังไม่รุนแรงนะครับรวมถึงการขยายผลเพื่อเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการครับ
2: คืองี้มันโทษมันแค่ลงโทษ2ปีปรับส่วนมากมันก็ลงปรับอย่างเดียวเราลงอาญาครับนี่เรากำลังคิดว่าอย่างแผงวงจรสีเขียวอย่างเงี้ยที่เอาไปทิ้งกันเนี่ยแล้วมันเกิดสารพิษใต้ดินใต้น้ำน้ำดื่มน้ำบริโภคเนี่ยมันทำลายคนทั้งตำบลให้รองปลัดผมไปหารือว่าจะทำไงให้เพิ่มเป็นมูลฐานความผิดเช่นปปง.เนี่ยก็มีมูลฐานความผิดเรื่องทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผมอยู่แล้วผมก็สามารถที่จะดำเนินคดียึดทรัพย์ได้โดยใช้ปปง.แต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันยังไม่เคยมีบรรจุในมูลฐานความผิดเราเลยไปขอให้ปปง.เพิ่มเรื่องเนี้ยเข้าเป็นมูลฐานความผิด
0: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุค่ะว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรพยายามตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทยแต่ด้วยปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้ามาในแต่ละวันนั้นมีจำนวนมากอาจทำให้การตรวจทานไม่ครอบคลุมปัจจุบันนำเทคโนโลยีและ AI เข้ามาร่วมตรวจสอบรวมทั้งประสานประเทศต้นทางที่มักมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทยค่ะ
3: ก็มีการประสานนะครับที่เห็นเนี่ยก็ตู้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผิดเราก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือศุลกากรสหรัฐหรือ CBP ในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้มันก็เหมือนกับที่เราส่งออกสินค้าผิดกฎหมายไปยังประเทศอื่นเนี่ยเราก็พยายามจะดูให้เขาด้วยในทางกลับกันเนี่ยของเขาที่มันผิดกฎหมายบ้านเราเนี่ย

0: ต้นทางก็ต้องดูให้เราด้วยครับ
1: 9.7 ล้านกิโลในปีงบ69ครับช่วงระยะเวลา11เดือนนะครับกรมศุลกากรจับกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องได้187คดีครับน้ำหนัก 9.67 ล้านกิโลกรัมมูลค่าของกลางมากกว่า234ล้านบาทนะครับประกอบไปด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2.7 ล้านกิโลกรัมครับของเสียอันตราย 6.6 ล้านกิโลกรัมเศษพลาสติกจำนวน 300,000 กิโลกรัมขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือกันถึงสัดส่วนการนำเข้าที่อาจจะหลุดรอดเข้ามาคิดสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหมือนกับในต่างประเทศครับถ้าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่เกิน 0.1%แต่ต้องหารือรายละเอียดกันก่อนนะครับเพื่อป้องกันถ้ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนมาจะสามารถคัดแล้วก็นำไปทำขายได้อย่างถูกต้องและเป็นอันตรายต่อชุมชนครับ

0: ายคนอาจจะมองว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายละค่ะสำหรับการลงมติของกกต.นะคะกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอนสว.ทั้งหมด26คนด้วยกันนะคะเป็นกรณีเข้าข่ายเหตุฝ่าฝืนการแนะนำตัวสัญญาว่าจะให้เรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อสมัครเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครสว.ค่ะมีอดีตผู้สมัครโดนด้วย36คนและพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีก15คนที่กกต.เคาะว่าต้องถูกดำเนินคดีอาญานะคะไม่ได้แตะไปที่สว.สำรองแล้วก็ไปไม่ถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกกต.อธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่พบส.ส.กรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีหัวเลือกสว.ค่ะแม้จะมาช้ากว่ากำหนดการแถลงแต่ว่าผู้แถลงก็คือประธานกกต.นายณรงค์กลั่นวารินและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.ค่ะช่วงแรกเป็นการไล่เรียงไทม์ไลน์ผู้ร้อง67คนผู้ถูกร้อง427คนมีเอกสารสำนวนคำร้อง 75,722 หน้าเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบไต่สวนแล้วค่ะโดยกกต.พูดถึงเหตุจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการกลางชุดที่26และอนุคณะกรรมการชุดที่36ตามระเบียบและกฎหมายกกต.พร้อมยืนยันเรื่องความเป็นอิสระของแต่ละลำดับชั้นการพิจารณาไปจนถึงกรรมการกกต.ทั้ง7คนที่ไม่ได้ผูกพันกันและต่างก็มีอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยค่ะประธานกกต.ระบุถึงการพิจารณาคำร้องคำคัดค้านตามที่ปรากฏในชั้นไต่สวนและการพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพยานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นเงินตลอดจนการติดต่อสื่อสารและพยานแวดล้อมแยกตามข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันนะคะไม่มีกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่วมกระทำผิดด้วยแต่พบว่า26สว.ฝ่าฝืนกฎกติกาการแนะนำตัวร่วมกับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอีก1คนและบุคคลอื่นอีก9คนรวมไปถึงกระทำผิดกฎหมายการได้มาซึ่งสว.ของผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก36คนและบุคคลอื่นอีก15คนกรณีสัญญาว่าจะให้จัดเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และกรณีเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงกรณีเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครรวมไปถึงเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครคนใดค่ะ
1: นะครับข้อกล่าวหาที่หนึ่งเนี่ยเป็นกรณีที่กรรมการบริหารพรรคหรือผู้มีตำแหน่งนะครับในพรรคการเมืองหรือเรียกง่ายๆก็คือส.ส.นะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับข้อกล่าวหาที่2นะครับเรามีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับแล้วก็สว.สำรองนะครับรวมทั้งสิ้น140คนครับ
2: 9มีนาคมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ครับเพื่อดำเนินการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีดังกล่าวนะครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนว่าในกรณีสำนวนนี้นะครับมีผู้ถูกร้องจำนวนทั้งสิ้น427คนนะครับไม่ใช่229ตามที่ปรากฏในข้อมูลของสื่อมวลชนหรือคณะบุคคลแต่อย่างใดนะครับ
3: ตามขั้นตอนนะครับหลังจากนี้กกต.ต้องจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ภายใน60วันครับแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องสว26คนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาอย่างใดอย่างหนึ่งและหากพิพากษาว่ามีการกระทำผิดให้สว.ผู้นั้นพ้นสมาชิกภาพนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับกรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลมีผลให้ตำแหน่งสว.ว่างลงก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายการได้มาซึ่งสว.นะครับซึ่งหลังจากนี้ครับประธานวุฒิสภาจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองขึ้นมาทำหน้าที่แทนตามขั้นตอนที่เล่าไปเมื่อสักครู่ครับ
0: ช่วงท้ายของการแถลงค่ะประธานกกต.ชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยที่ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ดำเนินคดีกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะ พยานในคดีไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอนะคะจะด้วยพฤติการภูมิหลังและการให้การก็ไม่สามารถรับฟังได้และตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็ไม่พบความผิดปกติการติดต่อทางโทรศัพท์แม้จะโทรหากันแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าพูดคุยอะไรกันส่วนกรณีการพบกันที่โรงแรมภูแมนหลังการเลือกสว.มีพยานกล่าวถึงการพบนายเนวินชิดชอบและนายอนุทินชาญวีรกูลแต่ก็ไม่มีรายละเอียดหรือพยานหลักฐานชัดเจนว่าบุคคลทั้งสองคนเดินทางไปพบกันเพื่อดำเนินการอะไรและพยานหลักฐานก็ไม่ได้ชี้ชัดถึงการให้หรือรับการช่วยเหลือในการเลือกสว.แต่บุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในฐานความผิดอื่นทั้งจูงใจให้เลือกตัวเองหรือฝ่าฝืนกฎกติกาแนะนำตัวค่ะ
3: ผมตั้งประเด็นแบบนี้ครับในคำวินิจฉัยของกกต.ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือสว.เนี่ยถูกยื่นคำร้องแค่26คนส่วนที่ไม่ใช่สว.อาจจะไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ที่คนสนใจมากที่สุดก็คือกลุ่มนักการเมืองที่มีกรรมการบริหารพรรคสส.รัฐมนตรีและชื่อของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยวันนี้นายกตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรเดี๋ยวลองฟังครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้แน่นเต็มตารางครับตอนเช้าเปิดทำเนียบต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับระหว่างการเดินทางเยือนไทยก่อนเข้าหารือเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเข้าพบเพื่อรายงานถึงการเตรียมการขึ้นบัญชีใหม่ของข้าราชการท้องถิ่นนะครับขณะที่ผบ.ตร.ครับเข้ารายงานสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศมีอีกท่านหนึ่งผู้บัญชาการทหารเรือเข้าพบเพื่อขอบคุณรัฐบาลที่อนุมัติงบเดินหน้าโครงการจัดซื้อเรือฟริเกต 16,730 ล้านบาทครับหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษครับก่อนเดินทางกลับเข้าทำเนียบอีกรอบหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปภารกิจต่างประเทศช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้นะครับนี่แหละครับเป็นจังหวะที่นักข่าวพอจะได้ถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีที่กกต.จะชี้ขาดคดีหัวเลือกสว.วันนี้ครับ
4: ท่านนายกค่ะขอความนิดนึงได้ไหมคะ
5: ขอนิดเดียวได้ไหมครับ
4: ท่านนายกค่ะขอนิดนึงได้ไหมคะเรื่องหัวสว.อยากฝากอะไรถึงกกต.ไหมคะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อมั่นค่ะว่าผลคำวินิจฉัยของกกต.ประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.ไม่ว่าจะออกมาในทิศทางใดก็จะไม่ส่งผลกระทบหรือเป็นการไปสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลอนุทินก่อนจะบอกว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบกกต.ก็ต้องทำตามพยานหลักฐานค่ะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้
6: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วด้วย
7: เพราะว่า
6: เรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการ
7: เพราะว่ามีบางฝ่ายอย่างเมื่อวานก็พยายามเชื่อมโยงพยายามปลุกระดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันต้องทำงานเป็นข้อเท็จจริงมากกว่า
3: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระและรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้รัฐบาลโฟกัสเรื่องของเศรษฐกิจและพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับอีกคนหนึ่งครับแกนนำของรัฐบาลนะครับคุณจุลภานมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับบอกว่าคดีหัวเลือกสว.อยู่ในมือขององค์กรอิสระดังนั้นกระบวนการพิจารณาจะต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานครับซึ่งไม่มีใครสามารถปรับเปลี่ยนแก้ผลลัพธ์ได้ยืนยันว่าเสถียรภาพจากภายในพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้สั่นไหวใดๆทุกคนมุ่งมั่นในการทำงานครับแล้วก็เชื่อว่าการเมืองยังไม่ถึงทางตันครับ
1: ไม่ได้ห่วงกังวลนะครับเราผ่านการเมืองมาเยอะเพียงพอนะครับอย่างแรกเนี่ยเราได้พูดคุยกับหลายๆท่านนะครับส่วนตัวก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราคงไม่เดินไปถึงทางตันทางการเมืองหรอกนะครับยังไงก็เดินหน้าได้นะครับข้อแรกข้อที่สองก็คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับพรรคเพื่อไทยนี้ตั้งแต่ไทยรักไทยเราโดนทั้งตุลาการพิวัตรทั้งเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารทั้งเรื่องของการตัดสิทธิบุคลากรอะไรเราผ่านมาหมดแล้วนะครับเรียนอย่างนี้ว่าอะไรมาก็เดินหน้าตามนั้นครับเราก็เป็นพรรคการเมืองซึ่งอยู่ภายใต้กติกานะครับเรายอมรับกติกาที่มันเรายอมรับผลที่มันเกิดขึ้น
2: พลตำรวจโทคำรถปัญญาแก้วตัวแทนของกลุ่มสวสำรองชี้ว่าคำวินิจฉัยของกกต.ยังมีบางประเด็นที่วินิจฉัยไม่เป็นไปตามข้อมูลพยานหลักฐานที่ปรากฏนะคะเช่นกรณีที่เกี่ยวข้องกับโพยการเลือกตั้งหลังจากนี้ทางกลุ่มเตรียมจะฟ้องกกต.ในความผิดตามมาตรา32ของพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561นะคะภายในวันที่16กันยายนนี้เลยค่ะ
0: อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับผลคำวินิจฉัยของกกต.วันนี้มันไม่ผิดคาดแต่ก็ไม่เหมือนคาดซะทีเดียวครับหลายคนอาจจะมีมุมมองที่มองว่าเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปนะครับเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ครับเบื้องต้นอยากจะถามถึงบทบาทของกกต.ก่อนหลังการแถลงข่าววันนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตในการแถลงข่าวของกกต.ในคำวินิจฉัยบอกว่ากกต.ทำตัวเหมือนศาลซะเองอาจารย์มองแบบนั้นไหมฮะ
3: คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาในเชิงระบบนะครับในกระบวนการยุติธรรมปกตินะครับถ้าหากว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องคือต้องเข้าใจกกต.เนี่ยคือพนักงานสอบสวนบวกอัยการ
0: ครับ
3: ถ้าหากถ้าเป็นคดีปกตินะครับคดีอาญาเป็นต้นถ้าหากว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้เสียหายทางอาญาเขาฟ้องตรงได้คดีรัฐธรรมนูญนะครับถ้าหากเราไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ฟ้องศาลไม่ส่งคำร้องให้ศาลนูญนะครับผู้ร้องก็ไปฟ้องตรงที่ศาลนูญได้แต่คดีเลือกตั้งส.ส.และคดีเลือกส.ว.กลท.เนี่ยคือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยเขาเขียนว่าต้องผ่านกกต.เท่านั้นนี่คือปัญหาผู้เสียหายนะครับไม่สามารถจะไปฟ้องตรงที่ศาลฎีกาได้ไว้ง่ายคือกลท.เนี่ยคนร่างรัฐธรรมนูญเขาออกแบบไว้แบบเนี้ยว่าต้องผ่านกกต.เท่านั้นโดยเขาลืมไปว่ากกต.มาจากสว.
0: ครับ
3: นะฮะแล้วถ้าสว.นะครับเขาจะเลือกใครล่ะครับที่จะมาตัดสินเรื่องที่จะส่งไปศาลฎีกาหรือไม่นี่ทำให้มันเกิดการพันกันอย่างนี
2: ้
3: นะครับทีนี้ก็ผมเรียนว่างี้นะครับในส่วนของ7ข้อหานะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่มากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับคือข้อหาที่1กับ2เนี่ยมันเรื่องเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันคนละวรรคกันของมาตรา76วรรค1เนี่ยก็คือเรื่องของฝ่ายที่เป็นพรรคการเมืองเป็นส.ส.นะครับไปสนับสนุนผู้หนึ่งผู้ใดที่สมัครสว.
2: ครับ
3: นะครับส่วนวรรค2ก็คือว่าอันนี้ข้อหา2คือผู้ซึ่งเป็นสว.ไปรับการสนับสนุนนะอันนี้มี2อันถ้าอันแรกหลุดอันที่2ก็หลุดไปด้วยกันพ้นไปด้วยกันนะครับอันที่3เนี่ยคืออันที่สว.เค้าโดน36คนสองอันแรกเรารู้เขายกหมด
0: ครับ
3: อันที่สองเนี่ยเล่นใครไม่ได้นะต่อให้ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคเพราะถ้าหากว่ามีการรับก็ต้องดูว่าใครให
0: ้
3: จากวรรคหนึ่งนั้นหนึ่งกับสองเนี่ยหลุดไปด้วยกันสามเนี่ยคือเขาไปอ้างเรื่องของการสมัครเรื่องการแนะนำตัวนะครับแค่นี้นะฮะเรื่องการแนะนำตัวนะครับก็โดนไป36คนนะครับส่วน4ถึง7เนี่ยนะครับ4ถึง7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสัญญาว่าจะให้รับว่าจะให้จัดเลี้ยง
0: รับ
3: จ่ายเงินค่าสมัครเนี่ย4ถึง7มีแค่เรื่องนี้โดยสรุปนะครับก็มีคือถามว่าตามมันมี4กลุ่มผมพูดอย่างนี้นะฮะ7ข้อหาเนี่ยมี4กลุ่ม คือ4กับ7เนี่ยมันอยู่ด้วยกัน1กับ2ก็อยู่ด้วยกันจริงๆมัน3เรื่องเองอ่ะ
0: ครับ
3: นะเกี่ยวกับพรรคการเมืองคือ1กับ2แนะนำตัวคือ3แล้วก็ให้เงินให้ทองเซ็นเงินก็คือ4ถึง7มันมี3กลุ่มนี่แหละนะครับคือแต่ว่าคนก็จะมีกลุ่มที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับและบุคคลอื่นคนอื่นที่เข้าใจคือหมายถึงคุณเนวินเพราะไม่กรรมการบริหารนะครับซึ่งเขายกหมดนะยกคำร้องหมดกลุ่มที่2คือสวนะครับ137คนนะครับส่ง36คนโดยไม่มีเรื่องโพยเลย
0: ครับ
3: ไม่เรื่องโพยนะที่ส่งไปไม่มีเรื่องโพยนะครับ
0: เขาออกตัวตั้งแต่ตอนการทำลายแล้วว่าเรื่องโพยมีคำวินิจฉัยศาลแล้ว
3: กลุ่มที่3คือบุคคลอื่นที่เป็นผู้สมัคร
0: ครับ
3: นะครับอันนี้ผมก็คาดการณ์แล้วว่าต้องโดนน่าจะโดนเยอะนะครับก็โดนไป36คนจาก48แล้วบุคคลอื่นเนี่ยอีก15คนนะครับทีนี้ผมเนี่ยคาดการอยู่แล้วนะครับมันมีหลายสิ่งบ่งชี้อยู่แล้วว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยน่าจะ
2: ไม่โดน
3: ความจริงมันมีสัญญาณตั้งแต่คุณคันชิตเจริญอินนะครับตอนรองเลขาธิการกกต.ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมี
0: ครับ
3: ตอนที่ชุด26เขาลงมติส่ง229คน
0: ครับ
3: นะครับคุณคันชิตก็เห็นว่าส่งสว.เนี่ยแค่136ส่วนกรรมการบริหารพรรคอะไรก็ตกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเห็นสัญญาณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมคิดอยู่เนี่ยคือเรื่องโพยนะครับว่าเรื่องโพยเนี่ยเขาจะส่งหรือไม่ส่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ส่งเรื่องโพยเนี่ยก็หลักสิบถ้าเอาเรื่องโพยนะครับว่าเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ส่งเป็นร้อยแล้วโพยมันจะไปโยงกับกรรมการบริหารพรรคอีกด้วยนะครับผมคิดว่าสัญญาณอันนึงเนี่ยคือการหลุดออกมาของคำชี้แจงกับคำให้การนะครับของพยานรหัส16อ่ะ
0: ครับ
3: 16ทับ26ที่ท่านประธานกกต.บอกไม่เชื่อในต้น
0: อ
3: ่ะ
0: อยู่ขอนแก่นคนนี้ไม่พูดชื่อแต่บอกเป็นอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทย
3: ก็พูดกันหมดแล้ว
0: ขอนแก่นไปอยู่พรรคกล้าทำ
3: คือ
0: พูดอย่างนี้แล้วไม่รู้เลย
3: คือเอกสารเนี่ยเขากับคำให้การ2เรื่อง
0: ครับ
3: นะครับเรื่องแรกคือการไปเจอกับกรรมการบริหารพรรครวมถึงเจอคุณเนวินคุณอันเนี้ยอันที่1เขากลับวันนี้อันที่2คือเขาบอกว่าโพยเนี่ยที่ว่าเขาไปร่วมจัดทำจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับกันก็ถูกบังคับ
0: ครับ
3: นะครับให้ต้องให้การอย่างนั้นในครั้งแรกคือไม่ใช่ว่ามีโพยแล้วให้เลือกตามโพย
0: ครับ
3: แต่มันกลับกันครับที่พยานออ่างเนี่ยหลาด16เขาบอกว่าเป็นการเอาคลิปที่ถ่ายตอนนับคะแนนเนี่ย
0: ครับ
3: เอามาทำโพยเพื่อจะกล่าวหาใส่ร้าย
0: ครับ
3: เนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันมี2เรื่องนะครับผมก็รู้แหละว่าเรื่องในส่วนของกรรมการบริหารเนี่ยเขาคงจะยกคำร้องแน่แต่มันยังลุ้นอยู่ว่าเรื่องโพยเขาจะเอายังไง
0: ครับ
3: แต่นี้พอเห็น เขาขึ้นต้นมานะครับท่านรองเลขาธิการกกต.เขาพูดคนแรกเขาบอกเลยว่าเขาอ้างคำพิพากษาของศาลอาญา
0: ครับ
3: ว่าการพกโพยเข้าไปไม่ถือเป็นการทุจริตผมรู้ละนี่แปลว่าจะ
0: ออกตัวก่อนที่จะ
3: จะไม่เอาเรื่องโพยส่งคือมันอย่างนี้นะครับ36คนที่โดนไม่ใช่เรื่องโพยนะครับสัญญาณมันมีมาตั้งแต่ตอนที่คุณณรงค์กันบาลินเนี่ยให้สัมภาษณ์ใหม่แล้วตอนที่ชุด36ส่งเรื่องมาแล้ว
0: ครับ
3: คุณณรงค์กันบาลินก็เพิ่งรับตำแหน่งมี4คนใช่มั้ยครับที่สวชุดนี้เขาเลือกมาเขาบอกว่าเราจะพิจารณาไปเป็นรายจังหวัดผมก็เอ๊ะละเพราะว่าปัญหาใหญ่มันคือเรื่องโพยนะครับมีการเลือกกันระดับประเทศ
0: ครับ
3: แต่พอท่านบอกว่าเราจะทุพพินาเป็นรายจังหวัดแล้วพอยกตัวอย่างจำได้ไหมครับวันนี้ในตอนแถลงก็ยกตัวอย่างของจังหวัดหนึ่งหนองบัวลำพูแล้วไงเนี่ย
0: ครับ
3: ก็คือดูเป็นจังหวัดไม่ดูระดับประเทศเพราะว่ามันปูมาตรงกันแล้วว่าโพยเนี่ยไม่ถือทุจริตอย่าลืมนะครับว่าตอนที่คุณทิติเชษฐ์นุชนาธเนี่ยไปเก็บโพยมาที่มีหลักฐานหลุดคนก็ตั้งคำถามทำไมท่านกกต.ทิติเชษฐ์ถึงไม่เอาผิดคนที่พกโพยเข้าไปกกต.ก็ชี้แจงมาเลยว่าการเอาโพยเข้าไม่ถือว่าทุจริต
0: ครับ
3: แล้วก็อ้างคำพิพากษาศาลว่าศาลบอกว่าไม่ทุจริตซึ่งผมเรียนว่าเป็นการอ้างที่ไม่ครบถ้วนนะครับ
0: ครับ
3: ผมเรียนว่างี้คือคดีนั้นคดีที่กกต.ถูกร้องนะครับว่าปล่อยให้มีการเอาโพยเข้า
0: ครับ
3: นะครับศาลก็บอกว่าเออมันไม่ผิดฐานทุจริตแต่ศาลไม่ได้บอกว่าการเอาโพยเข้าสุจริตและเที่ยงธรรมนะศาลไม่ได้บอกทีนี้องค์ประกอบเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าองค์ประกอบของมาตรา62ซึ่งวันนี้เราไม่ได้ยิน62นะพูดแต่226
0: ครับ
3: พ.ร.ป.สว.มาตรา62นะครับ1ผู้สมัครหรือผู้ใดทุจริตนะครับ2รู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันอาจทำให้การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมอันนี้ก็ต้องส่ง
0: ครับ
3: คำถามผมคือกกต.ที่ดิเชษไปเก็บ โพยมาทำไมวันนั้นก็เพราะว่าเขามีการลงมติ

0: อีกนะครับว่าไม่ให้เอาโพยเข้าแล้วนะในวันนั้นก็เลยต้องไปเก็บถ้ามีมติไปทำไมครับก็แปลว่าการมีโพยเนี่ยจะทำให้การเลือกไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็จะเก็บโพยออกมาเพียงแต่ไม่ขนาดทุจริตทีนี้ผมเนี่ยมาเห็นกรอบของกกต.นะครับก็คือว่าพอกกต.ตั้งเป็นข้อหาทางอาญาก่อน7ข้อหาก็รู้แล้วว่าต้องผิดอาญาหรือทุจริตเท่านั้นถึงจะเล่นงานพอโพยเนี่ยนะครับไม่ผิดอาญาไม่ทุจริตก็ตกไปเลย
1: หมดทั้งหมด
0: หมดไปเลยทีนี้ผมคิดว่าข้อที่ประหลาดแล้วก็ตอนเราต้องรอฟังนะครับว่าเขายังไม่ได้มีการบอกใช่ไหมว่ามีการลงมติกี่ครั้งและมติเท่าไหร่ใครเป็นใคร
1: ซึ่งอันนี้จะเป็นคำวินิจฉัย
0: รวมถึงเหตุผลด้วยเหตุผลเนี่ยเราฟังได้ยินมาแค่เหตุผลของคุณณรงค์กันวรินทร์นะครับแล้วท่านก็บอกว่าตอบแทนคนอื่นไม่ได
1: ้ครับ
0: พูดของตัวเองอย่างเดียวเนี่ยนะครับอันนี้แต่อย่างน้อยนะก็ต้องให้เครดิตคุณณรงค์หน่อยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังดีกว่าสมัยกกต.ชุดคุณอิทธิพรบุญประคองซึ่งให้เลขากับรองเลขามาแถลงอย่างเดียวอันนี้ยังออกมาแถลงเองนะครับเพียงแต่ว่าจะถูกวิจารณ์ในตอนที่ตอบคำถาม
2: ค่ะ
0: คำถามซึ่งละเอียดอ่อนที่สุดก็คือทำไมไม่ส่งกรรมการบริหารพรรคเลยก็บอกว่าพยานไม่น่าเชื่อถือเนี่ยตรงเนี้ยคนก็เหมือนกับว่าทำไมท่านเหมือนอธิบายแทนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเขาอธิบายเหตุผลของกกต.เพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นเหตุผลในการลงมตินะครับเพราะว่าเขาให้เวลาตั้ง60วันกกต.เขามีระเบียบให้เวลาถึงตั้ง60วันทีนี้มาตรฐานคืออย่างนี้นะครับผมเรียนว่าตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา62เนี่ยไม่ต้องขนาดทุจริตนะครับถึงต้องส่งศาลฎีกาขอเพียงรู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรร
2: ม
0: ก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้ว
1: แต่กกต.ไม่พูดถึงไงฮะวันนี้มาตรา62อาจารย์ก็ฟังแถลงอยู่เขาไม่พูดถึงอย่างเงี้ยอาจารย์ฟ้องกกต.ได้ไหม
0: คือผมพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผมเปรียบเทียบกับคดีอื่นก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: ตัวอย่างที่ยกกันในบ่อยนะครับก็คือคดีที่ชลบุรีความจริงมีหลายจังหวัดแล้วนะครับผู้สมัครสอบตก2คนนะครับลายหากันบอกว่าจับคู่กันนะคะแค่นี้บรรทัดเดียวจับคู่กันนะคะกกต.ส่งศาลฎีกาเลยว่าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมแค่ประโยคเดียวเองนะครับแต่การจัดทำเป็นโพยขึ้นมาแบบนี้พยานหลักฐานก็มีมากต้องรอฟังแล้วว่ากกต.เขาจะหักล้างยังไง คือตรงนี้ผมว่าเรื่องใหญ่มากเพราะว่าการไม่แตะเรื่องโพยเลยเนี่ยคำถามมันใหญ่มากว่าทำไมกกต.ถึงไม่ดำเนินการเลยการมีโพยจัดทำขึ้นมานะครับแล้วก็เอาโพยไปเลือกตามนั้นเนี่ยนะครับการที่พยานหลัก16เขาบอกว่าเป็นการทำโพยที่หลังเพื่อกล่าวหากันเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเพราะคุณทิติเชษฐ์เองเป็นคนไปเก็บโพยก่อนเลือกไม่ใช่เลือกแล้วค่อยทำโพยมากล่าวหาทีหลังแต่ว่าโพยมันมีก่อนเลือกตรงนี้ทำให้มีคำถามครับว่ากกต.ยังคงต้องตอบคำถามของสังคมในข้อนี้อยู
2: ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มีข้อสังเกตหลายอย่างเรื่องของไม่มีเรื่องโพยเข้ามาเลยเนี่ยนะคะลองฟังข้อสังเกตของไอลอค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ไอลอก็ได้แถลงแล้วนะคะหลังจากที่ทราบมติของกกต.นะคะบอกว่าไม่แปลกใจเลยค่ะที่ท้ายที่สุดแล้วไปไม่ถึงกรรมการบริหารพรรคค่ะ
3: แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการเลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคนที่พลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอจึงใช้พร้อมเพย์ตัวเองโอนออกแล้วมีหลักฐานหรือใช้พร้อมเพย์ของภรรยาตัวเองโอนออกแล้วมีหลักฐานเท่านั้นนะครับแต่ขบวนการขนาดใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลังผู้มีเหตุจูงใจให้จัดตั้งขบวนการขนาดนี้ขึ้นมายังไม่ถูกตรวจสอบและยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่กกต.ก็ได้ยอมรับแล้วว่าขบวนการการโกงการได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริตการโกงอันนี้มีอยู่จริงถ้าถามว่าวันนี้ในสำนวนมีหลักฐานอันควรเชื่อที่ไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าเกี่ยวข้องกับการโกงเลือกสว.หรือไม่เราจะตอบว่ามีผ่านปากคำพยานที่ชื่อเอกราชช่างเหลาเป็นหนึ่งในหลายๆปากที่สำคัญและเราจะเปิดให้ดู2ทุ่มว่าคุณเอกราชอธิบายกระบวนการนี้ว่าอย่างไรบ้างประชาชนไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับพวกเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณเอกราชก็ได้ว่าจริงกกต.เลือกว่าไม่เชื่อแต่ถ้าท่านอ่านแล้วท่านรู้สึกว่าเชื่อเราก็มารับรู้ร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในพรรคภูมิใจไทยตามที่คุณเอกราชได้อธิบายไว้ครับผมหลังจากนี้ก็จะมีการคัดเลือกข้อมูลส่วนที่เราคิดว่าสำคัญแล้วก็จำเป็นที่อยู่ในสำนวนการสอบสวน

0: และนำเสนอต่อสาธารณะ
1: ค่ะคุณยิ่งชีพจากฝั่งไอลอตั้งข้อสังเกตบอกว่ากกต.มีมติเท่าไหร่ก็ไม่บอกฟ้องใครยกฟ้องใครก็ไม่เปิดชื่อจริงๆอันนี้ผิดปกติไหมคะอาจารย์
2: ผิดครับควรต้องบอกเลยทำไมต้องมาปิดต้องมาบังล่ะครับทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับ
3: เขาบอกมันเยอะ400กว่าคนน่ะลงทีละคน
1: เดี๋ยวค่อยพูดทำมันยาว
2: เขามันเป็นกลุ่มๆเขาก็จัดมาเป็นกลุ่มๆมี7ข้อหา คือจัดข้อหา4กลุ่มความจริงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเขาเพียงแค่ว่าให้ไปรออ่านในคำวิจัยกลางแล้วเรื่องมติก็ไม่รู้อยู่ในคำวิจัยกลางหรือเปล่านะว่าใครลงมติอย่างไรนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าพอถึงตอนนี้แล้วเอกสารต่างๆทั้งหมดนะครับจะเป็นของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุด26หรืออนุวินิจฉัยชี้ขาดชุด36ก็ตามเนี่ยจากนี้ไปมันเป็นเอกสารที่ต้องเปิดเผยนะครับ
3: ครับ
2: คือถ้ามีใครไปขอกกต.กกต.ต้องให้แล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับยังพอบอกได้ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา
3: ครับ
2: ไม่อยากเปิดเผยเพราะเดี๋ยวใครจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะครับแต่พอมันเป็นเรื่องลงมติแล้วและเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาญาด้วยเรื่องอาญายังไงต้องแจ้งจำเลยต้องแจ้งผู้ต้องหาต้องเปิดเผยแล้วครับแล้วหลักของระบอบประชาธิปไตยเอกสารผู้ในเอกสารสาธารณะเปิดเผยเป็นหลักจากนี้ไปก็ต้องเปิดพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็จะคำถามเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยพยานหลักฐานของชุด26เนี่ยกกต.ท่านหักล้างยังไง
3: ครับ
2: นะครับผมคิดว่ากรอบใหญ่เนี่ยน่าอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นพยานบุคคลไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาชุดกกต .7 ท่านวันนี้ถ้าที่ฟังดูนะถ้าเป็นแค่พยานบุคคลไม่มีหลักฐานอื่นใดเนี่ยเขายก
3: ครับ
2: เท่าที่ฟังดูนะทีนี้เราก็ไม่ทราบว่าชุด26เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องพยานบุคคลเฉยๆในเรื่องอื่นยังพอว่าแต่เรื่องโพยเนี่ยมันมีหลักฐาน
3: ครับ
2: นะครับมากกว่าแค่พยานบุคคลตรงเนี้ยนะครับมันจะกลับมาสู่จุดเดิมพอหลักฐานทุกอย่างเปิดเผยมาแล้วเนี่ยกกต.จะตอบคำถามเรื่องโพยได้ไหมแล้วทำไมแค่จับคู่กันนะครับท่านถึงส่งและแปลว่าการทำโพยทำได้แปลว่าเลือกตั้งคราวหน้าเลือกสว.คราวหน้าอีก2 ปี 2 ปีครึ่งเนี่ยเราก็วางแผนทำโพยกันขนาดใหญ่เลยใช่ไห
3: ม
2: เพราะไม่ผิดเนี่ย
3: ครับ
2: ทีนี้ผมเรียนว่าสิ่งที่ย้ำอีกทีนะครับหน้าที่ของกกต.เนี่ยอำนาจในการส่งศาลฎีกาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ1มีแต่กกต.เท่านั้นที่ส่งได้นี่คือปัญหาและประการที่2การส่งตามพ.ร.ป.นะครับไม่จำเป็นต้องขนาดทุจริตหรือทำผิดอาญาแค่รู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกอาจไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกาตรงนี้กกต.ยังต้องตอบคำถามซึ่งผมคิดว่าเรื่องโพยเนี่ยคนข้องใจมากเพราะส่วนที่คนรู้สึกมากจริงๆเนี่ยคือเรื่องของโพยนะครับแล้วโพยก็ไปโยงกับกรรมการบริหาร
3: ครับ
2: ผมว่าตรงนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดส่งเรื่องโพยเนี่ยเป็นร้อยเลยแล้วจะไปติดกับกรรมการบริหารด้วยคนก็ตั้งคำถามต่อไงว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าตรงเนี้ยกกต.เนี่ยนะครับยังคงต้องเผชิญกับการตั้งคำถามแล้วผมคิดว่าความรับผิดทางกฎหมายกกต.นี่ก็เรียนนะครับคุณณรงค์กานต์วรินทร์คงทราบอยู่แล้วนะครับไม่ใช่157
3: ครับ
2: เท่านั้นเพราะ157เนี่ยนะครับจะต้องทุจริตต้องมีเส้นเงินต้องมีเรียกว่าหลักฐานว่ามีการรับประโยชน์ซึ่งพิสูจน์ยากเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐด้วย157นี่ไม่ง่ายนะครับต
3: ้
2: องมีหลักฐานว่าเขาโกงจริงรับประโยชน์จริงแต่ความรับผิดของกกต.เนี่ยนะครับเป็นไปตามมาตรา69ของพ.ร.ป.กกต.เพราะกกต.เนี่ยเป็นคนคุมประตูรัฐสภานะครับ
3: ครับ
2: ใครจะเป็นสว.กกต.เป็นคนจัดกกต.เป็นคนประกาศใครจะเป็นส.ส.กกต.จัดกกต.ประกาศสว.ไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญเลือกกกต.ปปช.กอิสระส.ส.เลือกรัฐบาลดังนั้นเนี่ยกกต.จึงมีหน้าที่สำคัญมากและดังนั้นพ.ร.ป.กกต.จึงกำหนดความรับผิดไว้สูงกว่านะครับมาตรา19นะครับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำ
3: อ
2: ันมิชอบด้วยหน้าที
3: ่ครับ
2: แค่นี้นะครับก็ผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยที่ไม่ต้องทุจริตแล้ว
3: อาจารย์มองว่ามีคนฟ้องแน่
2: นี่ผมไม่ได้ชี้โพงกระรอกนะครับ
3: ผมแต่อาจารย์ลงรายละเอียดเยอะมาก
2: มีคนฟ้องแน
3: ่ครับ
2: อันนี้อธิบายให้ทราบมาว่าทำไมกกต.เนี่ยท่านถึงหมายถึงว่าถูกคาดหวังสูงเพราะว่ามีแต่ท่านเท่านั้นที่จะส่งศาลฎีกาได้แล้วผมคิดว่าผมเข้าใจว่านะครับ เรื่องโพยเนี่ยยังไม่จบแม้จะยกคำร้องในวันนี้แต่ผมเชื่อว่าไม่จบอะถ้าหากหลักฐานเปิดเผยมาเนี่ยมันจะขึ้นมากันอีกทีนึง
3: ก่อน
2: จะมีประเด็นขึ้นมาอีกทีนึง
3: ก่อนจะไปประเด็นถัดไปที่จะมองภาพใหญ่มากกว่านี้เมื่อกี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวเขาต้องแจงเวลาเห็นเอกสารจากชุด26 36โดยเฉพาะเรื่องโพยแต่วันนี้ในการแถลงข่าวของรองเลขากกต.เราพอเห็นสัญญาณที่เขาออกตัวมาแล้วเหมือนกันนะอาจารย์เขามองว่าชุด36

0: ครับ
1: เราพอทราบอยู่แล้วนะครับว่ามติวันนี้จะออกมาตรงกลางเพราะ226เนี่ยส่ง229คนแต่เขาบอกอีกอันนะเขาบอกมี427คนนะไม่ใช่229แล้วก็จะไม่ยกหมดเหมือนชุด36
0: ครับ
1: อยู่ตรงกลางน่าจะพูดอย่างนั้นนะครับเราคือเราคาดหมายอยู่แล้วนะครับว่าทิศทางประมาณแบบนี้คือเรื่องโพยเนี่ยนะครับเชื่อว่ากกต.จะไม่ส่งแต่ว่าเหตุผลทางกฎหมายคืออะไรเหตุผลทางกฎหมายคือคำพิพากษาศาลบอกไม่ผิดแล้วเอาเรื่องของทางอาญานะมันเป็นหลักในการที่จะดำเนินคดีส่งศาลฎีกาหรือไม่ผมเรียนนะครับว่าในเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.ก็ดีการเลือกส.ว.ก็ดีเนี่ยมันเป็นสองคดีที่แยกทั้งแยกกันและสัมพันธ์กันนะครับคือถ้าการเลือกตั้งหรือการเลือกส.ส.นะครับหรือการเลือกส.ว.นะครับเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมถ้ามีหลักฐานเพียงแค่อันควรเชื่อต้องส่งศาลฎีกา
0: ครับ
1: โดยที่ไม่ต้องขนาดทุจริตนี่ผมเรียนนะครับว่าตัวบททางกฎหมายมันเขียนอย่างนั้นส่วนถ้าผิดอาญาด้วยก็โดนคดีอาญาด้วยทีนี้ท่านมาตั้งหลักว่าต้องเป็นอาญาต้องทุจริต
0: ครับ
1: ถึงจะส่งศาลฎีกาตอนนั้นพอโพยไม่ทุจริตก็ไม่ต้องส่งไงนี่คือกรอบนะครับนี่ผมเห็นต่างนะครับเพราะว่าถ้าหากที่ผ่านมานะครับเพียงแค่ลายหากันว่าจับคู่กันนะคะยังส่ง
0: ครับ
1: แล้วโดยพ้องยิ่งถ้าหากปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดทำโพยกันเป็นขบวนการจริงเนี่ยมันเรียกไม่ได้หรอกครับว่านี่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้กกต.ยังต้องเจอคำถามตรงนี้อีกนะครับเมื่อหลักฐานของชุด26เป็นที่เปิดเผยทั้งไม่เป็นทางการและเป็นทางการนะคือรับรองแล้วมันจะมีคนเปิดเผยก่อนหน้าที่กกต.จะเปิดเผยอะ
0: ในโซเชียลมีเดียเราจะได้เห็นก่อนเสมอ
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะมองในภาพรวมหน่อยเดี๋ยวลำดับต่อไปเราต้องจับตาดูอะไรการพิจารณายื่นฟ้องสว26คนจะกระทบกับวุฒิสภาไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับกกต.เขาก็ให้เวลาตัวเองตั้ง60วันซึ่งผมว่านานไปทำไมต้อง60วันฮะ
0: ไม่เกิน
1: คุณนนทิสา
0: อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้อาจารย์
1: กกต.เคยทำเร็วไหม ที่ผ่านมาใช้จนเต็มแล้วก็ต่อเวลาทุกทีขอโทษนะครับผมพูดตรงๆว่าสว.มีเวลา5ปีตอนนี้เวลาผ่านไป2ปีกับ3เดือนแล้วนะครับคือเรื่องอย่างเงี้ยกกต.ควรทำให้เสร็จตั้งแต่1ปีแล้วอันนี้พูดตรงๆนะครับเอาละทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ60วันเนี่ยมาดูกันนะครับว่าจะใช้เต็มไหมถึงจะส่งคำร้องให้ศาลฎีกานะครับ
0: ครับ
1: แล้วพอศาลฎีกาอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยรับคำร้องนะครับทั้ง36คนก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัตินะครับ องค์ประกอบของสวจาก200คนก็เหลือ174คนแต่36คนนี้ยังไม่พ้นตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: ยังไม่มีการเลื่อนขึ้นมานะครับจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผิดและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั่นแหละครับสวสำรองถึงเลื่อนขึ้นมานะฮะที่ไอ้ขั้นตอนตรงนี้มันจะเริ่มต้นเมื่อกกต.เขามีคำวิจัยกลางคำร้องแล้วก็ส่งให้ศาลฎีกาซึ่ง
0: 60วัน
1: 60วันกกต.เขาดูแล้วเขาไม่ค่อยรีบอะนะครับผมค
0: ิดละเอียดรอบคอบ
1: ไปคือผมว่าดีเป็นเรื่องรอบคอบนะครับแต่ผมคิดว่าท่านใช้เวลา30วันพอเถอะ60วันเนี่ยมันนานไปคือวันนี้อย่างน้อยเนี่ยนะครับการที่ท่านประธานออกมาให้แถลงเองเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังดีกว่าที่ผ่านๆมาแต่ว่าความคาดหวังของคนเนี่ยเขาต้องการทั้งความเป็นธรรมนะครับและความรวดเร็ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมท่านประธานกกต.ก็ทราบ
0: ครับ
1: 60วันมันนานไปศาลรัฐธรรมนูญยังเขียนคำวินิจฉัยกลางไม่เกิน30วันเลยกกต.เนี่ยทำไม60อ่ะมันระเบียบกกต.เองไงไม่ต้องการจะสร้างภาระให้ตัวเองผมเรียนว่าผมว่า30วันพอครับไม่ต้องช้ากว่านี้เพราะว่าถ้าหาก36คนนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลฎีกาจะยกคำร้องเขานะครับหรือถ้าผิดนะครับจะได้พักษาโดยเร็วคนที่เป็นสำรองจะได้เลื่อนขึ้นมามันช้าไหมมันช้าแล้วไม่ดีหรอก
0: ครับเอาละฮะวันนี้เราได้เห็นมติของกกต.แล้วมันมีประเด็นที่มีคำถามซึ่งมีคนฟ้องอยู่แล้วกับอีกอันนึงก็คือสิ่งที่จะไปข้างหน้าก็คือคำวินิจฉัยกลางของกกต.ที่อาจารย์อยากจะให้เร่งรัดนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องวิเคราะห์กันต่อว่าถ้าพ้นมือกกต.หรือเราได้เห็นคำวินิจฉัยกลางของเขาแล้วเนี่ยมันน่าจะ
1: มันมีตัวนี้ด้วยแล้วคนที่ยกคำร้องไปแล้วเนี่ย มันจบหรือยังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อ
0: ครับ
1: คือทิศทางนึงนะครับมันจะมี2ส่วนส่วนนึงครับ36เนี่ยรู้แล้วเขาไม่ค่อยรีบอ่ะ
0: ครับ
1: กว่าจะมีคำวินิจฉัยกลางคนยื่นคำร้องศาลฎีกา2เดือนอีกอันนึงคือบรรดาคนที่ถูกยกคำร้อง
0: ครับ
1: ซึ่งกลุ่มที่สังคมสนใจวันนี้สนใจพุ่งมาที่กรรมการบริหารพรร
2: ค
0: ไม่โดน
1: แต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือเรื่องโพย
0: ครับ
1: เรื่องโพยเนี่ยยังดูเหมือนว่าสังคมจะสนใจน้อยกว่าแต่ว่ากลุ่มสวสำรองนะครับหรือกลุ่มผู้สมัครสวที่เขาเป็นผู้เสียหาย
0: ครับ
1: เป็นผู้เดือดร้อน

0: จากการทำหน้าที่ของกกต.นะครับเขาคงดำเนิน
1: ครับ
0: ดำเนิน
1: อย่างน้อยอาจารย์กระทุ้ง
0: ทุกคนก็ใช้สิทธิกันตาม
2: บอกใบ
0: หมดตามหน้าที
1: ่เรื่องโพย
0: ผมไม่ได้บอกไม่ได้ชี้โพยทั้งสิ้นเขารู้โพยกันหมดแล้วก็รอดผมแค่มาสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นประเด็น
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ร่วมวิเคราะห์กับเราในค่ำนี้ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะทางฝั่งของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็นำทีมพักประชาชนนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะหลังจากกกต.มีมติส่งคดีหัวเลือกสว.นะคะติดตามรายละเอียดจากคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะรายงานสดมาจากพักประชาชนนะคะคุณเกตมณีคะเชิญค่ะ
3: ค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาค่ะต้องบอกว่าแทบจะแถลงต่อกันทันทีเลยค่ะนำทีมโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะก็ชัดเจนนะคะว่ามีการแถลงถึงมติของกกต.มองว่าเป็นการตัดตอนค่ะทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหามีชื่อไปไม่ถึงศาลฎีกานะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนั่นเองดังนั้นค่ะวันนี้ก็ชัดเจนว่าส่งสัญญาณถึงกกต.ว่าเตรียมจะดำเนินการทางกฎหมายนะคะโดยการฟ้องร้องเอาผิดตามมาตรา157แล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้หลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งจากการแถลงของทางด้านส.ส.ของพรรคประชาชนรวมไปถึงไอลอเข้าสู่การพิจารณาของชั้นศาลค่ะทันทีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงมติสั่งฟ้องคดีหัวสว.เพียงแค่77คนนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมส.ส.พรรคแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทันทีค่ะโดยนายณัฐพงษ์ชี้ว่าคดีหัวเลือกสว.ถือว่าเป็นมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกินรวบประเทศและควบคุมสถาบันทางการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายและไม่ยึดโยงกับประชาชนและการที่กกต.ส่งฟ้องเพียงแค่ส่วนน้อยโดยเป็นการสั่งฟ้องสว.เพียงแค่26คนไม่มีการสั่งฟ้องผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวมติดังกล่าวถือเป็นการตัดตอนให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิจารณาในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานคดีนี้มีจำนวนมากพรรคประชาชนจึงมองว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและมาตรฐานของกกต.เอง
4: ด้วยเหตุผลดังกล่าวพรรคประชาชนจึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจในกรณีนี้ของกกต.ครับเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4จาก7คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมือง
3: ประชาชนยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบทางกฎหมายค่ะพรรคประชาชนเตรียมดำเนินการใน5ประเด็นคือการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะและการดำเนินการหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นฟ้องโดยเร็วนะคะแล้วก็จะดำเนินการให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้กล่าวหาในคดีโกงสว.ที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ผ่านกลไกของสภาทั้งเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเรื่องของการอภิปรายทั่วไปค่ะผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบของวุฒิสภานะคะอีกหนึ่งหมุดหมายที่มีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของพรรคประชาชนก็ยืนยันว่าจะทำให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเป็นการเลือกนะคะส.ส.ร.มาจากพี่น้องประชาชนค่ะ
1: จริงๆเราเห็นท่าทีจากสิ่งที่คุณเกียรติมณีสรุปมานะครับทั้งฝั่งของไอลอและฝั่งของพรรคประชาชนไอลอเนี่ยเขาจะเดินหน้าเรื่องของการนำเสนอข้อมูลก่อนแต่พรรคประชาชนเขาเน้นไปที่การแก้ไขที่ต้นตอก็คือการแก้รัฐธรรมนูญก็คงจะเห็นความเคลื่อนไหวทั้งคนที่เคลื่อนไหวอยู่นอกสภาอยู่ในโซเชียลมีเดียรวมไปถึงการแก้ไขผ่านกลไกสภานะครับสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นครับแต่ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วหุ้นตกครับหุ้นตกแต่เป็นการตกแบบเขาทยอยเทขายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยครับวันนี้ปิดตลาดปรับตัวลดลง 13.45 จุดเปลี่ยนแปลง 0.84% ครับอยู่ที่ 1,591.07 จุดคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายนะครับมากกว่า 61,000 ล้านบาทครับนายณัฐพลคำถาเครือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยครับบอกว่านักลงทุนต่างชาติปรับลดสัดส่วนการลงทุนหุ้นไทยมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับเทขายสุทธิมากกว่า 15,000 ล้านบาทครับเพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบจากคดีเลือกสว.แล้วก็ประเมินว่ามติการส่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องบางส่วนอาจช่วยลดความกังวลได้เพียงระยะสั้นแต่ต้องติดตามปัญหาการเมืองนอกสภานะครับที่อาจจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนทางตรงอาจชะลอตัวลงครับจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประเด็นเรื่องของการเมืองนอกสภาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนได้แล้วแต่และสามารถ เรียกรวมพลออกมาได้เยอะเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นเซนติเมนต์เชิงลบกับภาพรวมตลาดเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เยอะเนี่ยอันนี้มันเป็นผลมาจากเรื่องของการลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาตินะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เข้ามาโดยทางตรงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพวก data center semiconductor ที่เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นเรื่องการเมืองไม่ชัดเนี่ยกลับมาไม่ชัดอีกรอบนึงอาจจะทำให้ยอดขอ BOI เนี่ยชะลอนะฮะและจุดขายของตลาดหุ้นไทยที่เราชูเรื่องนี้นะครับว่าเป็นหับทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ระดับแอดวานซ์เนี่ยก็จะหายไป
2: นายวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงกระทบกับเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งเอกชนต้องพร้อมรับมือและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและคาดหวังให้รัฐบาลประคองสถานการณ์เพื่อไม่ให้กระทบกับการออกกฎหมายหรือสร้างเงื่อนไขใหม่ที่ไปกระทบกับเศรษฐกิจค่ะ
6: เพราะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่มันจะเป็นเรื่องยุ่งยากที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นกระบวนการทางรัฐสภาเนี่ยก็ต้องให้ดำเนินการไปตามกฎหมายที่เรามีนะฮะหรือรัฐธรรมนูญที่เรามีถ้าเป็นรูปแบบนี้ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะออกมาเป็นเชิงบวกเชิงลบเราก็คงต้องยอมรับตามนั้นนะครับส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจเราก็คงจะต้องเรียกว่าติดตามใกล้ชิดมากๆแล้วก็ตัวแก้ไขตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันจะไม่เหมือนช่วงปกติที่ผ่านมาในอดีตนะครับ
1: นายวิสิทธิ์ครับบอกว่าภาคเอกชนให้ความสำคัญนะครับกับทิศทางการเมืองที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสากลเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญครับประเด็นเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความเชื่อมั่นครับ
2: การทำหน้าที่ของกกต.นั้นถูกจับตาและก็ถูกคาดหวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาลากยาวมาจนถึงคดีหัวเลือกสว.นะคะวันนี้ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนในหลายจังหวัดออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกอะไรบางอย่างหลังจากทราบมติของกกต.เรื่องคดีหัวเลือกสว.นะคะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่มีภาคประชาชนออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะประชาชนที่รวมตัวกันด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นำสีสาดใส่ป้ายชื่อกกต.หลังทราบผลคดีหัวเลือกสว.ค่ะนักวิชาการด้านกฎหมายบอกว่ามติและการตัดสินใจของกกต.ถือเป็นการตัดสินใจบนมิติทางการเมืองล้วนๆโดยมุ่งผลไปที่การลดแรงตึงเครียดของมวลชนเป็นหลักดูเหมือนว่าจะไม่ได้พิจารณาตามข้อเท็จจริง
7: มันคือการตัดสินใจทางการเมืองล้วนๆนะครับเพราะว่าจากการที่มีมวลชนออกมาขับเคลื่อนก็พยายามลดความกดดันและอีกอย่างนึงก็อันไหนที่มันจะไปเกี่ยวข้องหรือจะพูดกันตรงๆว่าน้ำเงินเข้มกับน้ำเงินจางอะไรเงี้ยก็ออกมาอย่างนั้นเพราะว่าอย่างการตัวเลขแจ้งกัน7ข้อกล่าวหาเนี่ยมันก็บางคนก็ซ้ำกันแต่โดยเฉลี่ยแล้วตามเท่าที่ณปัจจุบันนะก็เยอะอยู่เอาจำนวนเยอะอยู่แต่ว่าตัวสำคัญตัวที่เป็นหลักจริงๆเนี่ยมันเราไม่ทราบไง
1: ที่พะเยาครับว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ชำนาญยาครับแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนนะครับบอกว่ารู้สึกผิดหวังครับที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.แค่บางคนหลังจากนี้ต้องติดตามนะครับว่ามีผู้ถูกฟ้องร้องเป็นใครบ้างและคาดว่าการเคลื่อนไหวตรวจสอบของภาคประชาชนจะเข้มข้นขึ้นครับ
8: ในเมื่อกกต.มี

0: ติออกมาลักษณะที่เขาคิดว่าเป็นจะได้ป่ะ
1: ก็คิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่เลือกฟ้องเป็นบางคนเนาะซึ่งเขาก็อาจจะต้องไปดูว่าคนที่ทรงชื่อผู้สารพิจารณาตอนเนี้ยเป็นใครแล้วคนที่ลุดไปเนี่ยมีความสำคัญในสวสีน้ำเงินหรือเปล่าครับซึ่งเขาอาจจะต้องเราดูพ่อคิดว่าตัวของสวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญในการเลือกองค์กรอิสระล้มไปถึงตอนนี้เองสวบางคนเนี่ยแต่ได้มีส่วนในการพักด้านเรื่องการแก้พรบเกี่ยวกับรักประกันสุขภาพซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องติดตามต่อไปว่าสวตียังลุดจากโผข้างนี้นะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรในกระบวนการการเมืองของ
2: เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสงขลาค่ะมองว่าการที่มีความเห็นส่งฟ้องยื่นฟ้อง77คนเป็นคำถามที่เคลือบแคลงในสังคมเพราะว่าที่ผ่านมามีหลักฐานทั้งเรื่องสัญญาณโทรศัพท์เส้นเงินที่สามารถเชื่อมโยงได้แต่กกต.กลับมีความเห็นยื่นฟ้องแค่บางส่วนค่ะ
3: ขณะเดียวกันที่ผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยไม่กระจายหรอกครับสังคมต้องติดใจสังคมติดใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องอย่าปล่อยเรื่องนี้ให้มันหายไปกับสายลมต้องติดตามเรื่องนี้ฟ้องช่องทางไหนได้ก็ต้องฟ้องช่องทางนั้นครับแล้วมีข้อมูลอะไรเนี่ยไม่ควรจะไปกังวลเรื่องการฟ้องอีกปากควรจะข้อมูลตรงนี้มาให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้
4: คดีการยักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ตำรวจให้น้ำหนักไปที่การตรวจสอบเส้นเงินครับชัดเลยก็คือเงินจากวัตถุมงคลเงินเหล่านี้ไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีวัดครับแต่เข้าไปที่มูลนิธินายเชษฐาวยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นหนึ่งในคนที่ถูกตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรียกให้ข้อมูลถึงความเชื่อมโยงในคดีของอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลใกล้ชิดซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลการสอบสวนครับในคดียักยอกเงินและฟอกเงินนายเชษฐาเนี่ยให้ข้อมูลนะครับถึงการบริหารจัดการเงินวัดเกี่ยวกับการพัฒนาวัดครับบอกว่ามีการแยกเงินของวัดออกจากเงินของมูลนิธิหวันโชติซึ่งมูลนิธิเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปี68ครับมีคณะกรรมการและระบบบริหารจัดการของมูลนิธิที่แยกออกจากบัญชีของวัดนอกจากเงินที่อยู่ในบัญชีของมูลนิธิแล้วนะครับยังมีประชาชนบางส่วนที่นำเงินบริจาคมาบริจาคให้กับนายโชติเป็นการส่วนตัวด้วยขณะที่มูลนิธิหวันโชติครับยังคงดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของรายได้หลักครับข้อมูลชุดนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากลูกศิษย์วัดนะครับที่เคยเป็นกรรมการวัดในสมัยหลวงปู่หวนอดีตเจ้าวาดบอกว่าหลังจากหลวงปู่หวนมรณภาพครับนายโชติก็เปลี่ยนคณะกรรมการวัดชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อเข้ามาดูแลวัดและบริหารจัดการเรื่องเงินโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากวัตถุมงคลครับ
5: โอ้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขามาตั้งใหม่เนี่ยแต่ผมรู้แล้วตอนสมัยที่เขาสร้างใหม่ๆนะเขามีเงินเยอะเพราะว่าของขายได้เยอะเวลา
6: เงินเข้าวัดหมดไหมไม่รู
5: ้ก็เข้าบ้างอะแต่มันไม่มากมายแล้วก็ที่แค่สร้างๆเนี่ยแหละก็ไม่ก็ประมาณสัก30ล้านที่สร้างๆเนี่ยประเมินแล้วนะที่สร้างมนตบเนี่ยก็ประมาณนี้
6: แต่คิดว่าเงินจะเยอะกว่านี้
5: มันต้องเยอะเพราะว่าผมก็ยังเคยคิดว่าถ้าหลวงพ่อมรณะเนี่ยสงสัยมันจะต้องสึกเพราะว่ามันมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วเราว่าเราเดานะ
6: แล้วตอนที่เงินเข้ามาเนี่ยเขาชี้แจงกับทางจังหวัดมาไหมครับ
5: คงไม่มีใครคงไม่ได้ชี้แจงหรอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีวัดนะถ้าเข้าบัญชีวัดเขาก็ไม่ได้แหละ
2: จากข้อมูลเส้นทางการเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะตรวจสอบพบว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของวัดมีหลายส่วนทั้งรายได้จากการจัดสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลเงินบริจาครวมถึงเงินที่มีคนถวายเป็นการส่วนตัวนะคะเงินส่วนหนึ่งจะถูกนำเข้ามูลนิธิหวันโชติก่อนนำไปจัดสรรใช้ในกิจกรรมต่างๆค่ะโดยส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะเงินอีกส่วนหนึ่งจากมูลนิธิพบว่าโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าเป็นบัญชีของบุคคลใดบ้างและถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างค่ะ
4: ประเด็นของการตั้งมูลนิธิครับมีทั้งคนมองในเชิงบวกและคนมองในแง่ลบนะครับหนึ่งในนั้นเป็นความเห็น

0: ของนายประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับให้ความเห็นว่าวัดบางแห่งจะตั้งมูลนิธิขึ้นในลักษณะนิติบุคคลครับเพื่อรองรับการบริหารจัดการและอนุมัติเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสิ่งที่อันตรายก็คือเมื่อมูลนิธิกลายเป็นวัดซ้อนวัดใช้ชื่อวัดรับบริจาคแต่เงินเนี่ยเข้ามูลนิธิถูกบริหารโดยมูลนิธิสุดท้ายไม่รู้เลยฮะเงินเนี่ยเป็นของใครใครมีอำนาจอนุมัติและใครคือคนได้ประโยชน์ตัวจริงถ้าเส้นเงินไม่โปร่งใสก็อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการซุกซ่อนโยกย้ายหรือฟอกเงินได้ครับ
1: มูลนิธิกลายเป็นวัดซ้อนวัดผมต้องใช้คำนี้เพราะว่ามันจะกลายเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคืออะไรเช่นวัดมีบัญชีธนาคารของวัดแต่มูลนิธิรับเงินบริจาคแทนวัดเห็นไหมครับมูลนิธิจ่ายค่าก่อสร้างแทนวัดมูลนิธิจัดการทรัพย์สินที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นของวัดด้วยตัวมูลนิธิเองและสำคัญที่สุดกรรมการมูลนิธิตัดสินใจในเรื่องต่างๆของวัดแทนเจ้าว่าเห็นไหมครับตรงนี้คือการทับซ้อนเป็นการที่มูลนิธิตั้งขึ้นมาแล้วใช้อำนาจแทนวัดซึ่งกฎหมายสงฆ์เขาไม่ให้ทำอย่างนี้ไงครับทีนี้เนี่ยพอเกิดสภาพดังกล่าวเนี่ยขึ้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าเอ้าใครเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของวัดกันแน่
0: คุณประยุทธ์เนี่ยย้ำนะครับบอกว่าทางแก้ไม่ใช่ห้ามตั้งมูลนิธิครับแต่ต้องแยกเงินแยกบัญชีแยกอำนาจแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ทั้งหมดครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามครับยืนยันว่าตำรวจยังขยายผลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งของอดีตเจ้าวาดสีกาคนสนิทโดยเฉพาะเส้นเงินครับทั้งที่เข้ามาที่วัดที่บัญชีเจ้าอาวาสและมูลนิธิหวันโชติก่อนที่จะออกไปยังสีกาและคนในครอบครัวนะครับไม่เว้นแม้แต่เซียนพระหรือกลุ่มบุคคลในวัดที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงกันผู้การกองปราบครับบอกว่าส่วนหนึ่งพนักงานสอบสวนจะขอข้อมูลและเอกสารสำคัญจากเจ้าหน้าที่ปปง.นะครับที่กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เอามาประกอบสำนวนคดีครับ
2: คุณผู้ชมคะคดีของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยค่ะมันนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีพระบางรูปหรือว่าพระบางรูปที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกจิอาจารย์มีการสร้างวัตถุมงคลหรือของสะสมเพื่อหาเงินหารายได้หาเงินทำบุญเงินบริจาคเนี่ยผ่านการสร้างชื่อเสียงหรือผ่านการชักชวนของคนที่เรียกตัวเองว่าเซียนพระหรือไม่อันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาจากอีกส่วนหนึ่งหลังจากบอยท่าพระจันทร์เซียนพระออกมาเปิดเผยข้อมูลอ้างว่ามีวัดดังแห่งหนึ่งอยู่ในภาคกลางไปเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งในโลกออนไลน์ก็ไปตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงคาดเดากันนะคะว่าอาจจะเป็นวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม่ทำให้วยาวัจกรและลูกศิษย์ของวัดออกมาชี้แจงบอกไม่เคยขอให้บุคคลภายนอกมาสร้างวัตถุมงคลค่ะการเผยแพร่ข้อความและคลิปของนายอัธวัฒน์สิริสิทธิธงชัยหรือบอยท่าพระจันทร์เซียนพระที่กล่าวถึงวัดดังแห่งหนึ่งในภาคกลางและเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างวัตถุมงคลแต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อพระหรือชื่อวัดอย่างชัดเจนทีนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีความพยายามจะคาดเดาลักษณะคล้ายกับการต่อจิ๊กซอว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัดดังในพื้นที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพบว่าภายในวัดยังมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาไหว้พระขอพรทำบุญกันตามปกติเช่นเดียวกับพระสงฆ์ยังคงปฏิบัติศาสนกิจและมีเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์ของวัดดูแลความเรียบร้อยภายในวัดตามปกติวยาวัจกรวัดจุฬามณีชี้แจงบอกจากข้อมูลที่เผยแพร่กันอยู่ในโลกออนไลน์ระบุเพียงว่าเป็นวัดดังในพื้นที่อัมพวาจึงไม่เชื่อว่านั่นจะหมายถึงวัดจุฬามณีเพราะว่าในพื้นที่ภาคกลางก็มีวัดที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนเดินทางไปทำบุญอีกหลายแห่งค่ะ
0: ส่วนประเด็นการจัดสร้างวัตถุมงคลครับทางวัดเนี่ยยืนยันนะครับว่าวัดจุฬามณีไม่เคยขอให้บุคคลภายนอกสร้างวัตถุมงคลให้ครับซึ่งถ้าจัดสร้างวัดจะทำเองแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์การใช้รายได้เอาไว้อย่างชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครับและถ้ามีหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมขององค์กรวัดก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีครับ
3: ยังไงผมคิดว่า

0: ไม่เกี่ยวข้องกันครับในเม้นที่มีผู้เล่าผมฟังนะก็ว่ามีไปขอให้ท่านเจ้าของโพสต์นั้นสร้างวัตถุมงคลซึ่งตั้งแต่ที่ผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นวิทยาวัชกรนะครับแล้วก็อยู่บริเวณใกล้ชิดกับวัดจุฬามณีตั้งแต่พ.ศ. 2513เป็นต้นมาเนี่ยผมไม่เคยรับรู้และไม่เคยได้ยินว่าและไม่เคยเห็นวัตถุมงคลรุ่นใดนะครับที่เกิดจากการที่วัดจุฬามณีไปขอให้ผู้อื่นจัดสร้างให้นะครับวัดจุฬามณีจะเป็นผู้จัดสร้างเองเท่านั้น
1: ลูกศิษย์วัดจุฬามณีเล่าว่าเมื่อปี2565มีบุคคลเข้ามาขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลแต่เจ้าอาวาสปฏิเสธเนื่องจากวัดมีกฎระเบียบต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัดที่ต้องมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างและระบุได้ว่าจะนำรายได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
2: แล้วก็มีบุคคลข้างวัดได้พาบุคคลภายนอกเข้ามามาหาหลวงพ่อครับเหมือนว่าจะมาขอจัดสร้างนู่นสร้างนี่ครับก็เหมือนนั่งคุยกับหลวงพ่อสักพักนึงจะมาขอจัดสร้างนู่นสร้างนี่ครับแล้วเหมือนหลวงพ่อก็จะปฏิเสธเข้าไว้ครับแล้วสักพักแกนั่งอยู่แกก็เดินลุกขึ้นมาครับมานั่งตรงนี้ครับพี่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วแกก็กลับ
1: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามพูดถึงกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบวัดจุฬามณีนะคะบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลว่ามาจากแหล่งใดเนื่องจากกองบังคับการปราบปรามก็ยังไม่ได้ดำเนินการในประเด็นดังกล่าวค่ะ
3: มีข่าวคราวไม่ดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบนี้ทุกวันนี้มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าคนยังอยากบวชเรียนกันอยู่ไหมวันนี้คุณพงเมธลงเส้งครับจะไปหาคำตอบที่วัดสุนันทะวนารามจังหวัดกาญจนบุรีครับ
4: อาตมาบวชวัดแบบวัดใกล้บ้านอย่างเงี้ยกิเลสอาตมาอาจจะไม่ถูกขัดเกลาเราห่างไกลจากสิ่งยั่วยุมันก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นที่ดีไปประมาณนึงแล้ว
5: แต่ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วอะเราบวชมาปุ๊บเราไม่ได้ศึกษาวินัยท่านก็เหมือนกับแค่ได้เปลี่ยนชุดเฉย
6: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าวัดป่าผู้ที่จะมาบวชอาจจำเป็นที่จะต้องมีสภาพจิตใจที่ตั้งมั่นมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวิถีของวัดป่านั้นอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายสภาพจิตใจอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพแวดล้อมข้อวินัยที่เคร่งครัดรวมถึงข้อวัดปฏิบัติที่เข้มข้นแต่ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ครับมีพระบวชใหม่อย่างน้อย8รูปซึ่งเป็นพระของวัดสุนันทวนารามครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นคนรุ่นใหม่รวมถึงคนวัยทำงานครับสิ่งที่ยืนยันชัดเจนได้ก็คือว่าวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่คนวัยทำงานนั้นอาจจะดูสวนทางกับวิถีวัดป่าอย่างสิ้นเชิงแต่พวกเขาเลือกที่จะมาบวชก็เพราะว่าต้องการที่จะหาคำตอบให้ได้ครับว่าการเรียนรู้ธรรมะและการปฏิบัติภาวนานั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาได้จริงแค่ไหนหนึ่งในนั้นคือพระวันเฉลิมธิตสีโลครับลองดูกันหน่อยครับว่าผ่านมาครึ่งทางของการบวชในช่วงเข้าพรรษาท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
4: ถ้าอาตมาบวชวัดแบบวัดใกล้บ้านอย่างเงี้ยกิเลสอาตมาอาจจะไม่ถูกขัดเกลาอาจจะมีสิ่งยั่วยุมากมายอย่างเช่นบางวัดก็รับเงินทองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ขัดกับวินัยพระอยู่นะถ้าเราห่างไกลจากสิ่งยั่วยุมันก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นที่ดีไปประมาณนึงแล้วครับ
7: อย่างที่เราต้องเดินจงกรมทุกคืนเนี่ยได้สอนให้เราเรียนรู้ว่าม
4: ันอาตมาคิดว่ามันเป็นการฝึกสติอยู่กับตัวนะมันเหมือนกับว่าพอมีสติมากขึ้นเราก็มันระมัดระวังตัวไม่ทำพลาดได้มากขึ้นนะ
8: แล้วก็มีบางทีนะที่เคยเดินจงกรมอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกกำหนัดถึงเรื่องในอดีตนะก็ทีเนี้ยก็ต้องมาพิจารณาว่าไอ้ความรู้สึกที่อยู่ในหัวเราที่เกิดขึ้นกับเราตอนเนี้ยมันก็เป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะนะ
4: ครับ
8: แล้วเราก็เดินตรงต่อไปแล้ว
9: ความคิดพวกนั้นมันก็จะหายไปอย่างนั้นอ่ะก็คือไม่ปล่อยใจไหลไปกับความคิดที่ว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะนะ
10: คือแสดงว่าเราสามารถที่จะยุติได้ที่จิตใจของเรา
9: ใช่ใช่ยุติได้ที่ใจเราอย่างอารมณ์โกรธที่มีอันนี้ไม่ได้นับตอนนี้ว่าโดนตรง
11: มันจะมีอารมณ์ที่แบบไม่ถึงตอนถ่ายฟีดอ่ะนะพอเราดึงสติกลับมาอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจความรู้สึกอยากถ่ายฟีดมันก็หายไปแล้วโยมอารมณ์พวกนี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยากฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมีมาทั้งวันเลย
10: แต่จริงพออยู่อย่าง
11: น
10: ี้แล้ว
11: มัน
10: เราก็ไม่ต้อง
11: มันได้
10: เราก็ไม่ต้องการมันก็ได้
11: ใช่ใช่มันก็อยู่ของมันได้มันอยู่กับใจตัวเองนะมันเหมือนกับว่าอยู่ได้ทุกที่

0: เราปฏิบัติมาถึงขนาดนี้เรารู้สึกยับยั้งชั่งใจได้อะไรได้เนี่ยถ้าเกิดเราศึกออกไปมันเอาไปใช้ยังไงได้บ้าง
1: หลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องการยับยั้งการทำชั่วก็สมมติถ้าเรามีอารมณ์โกรธขึ้นมาเราอาจจะขาดสติช่วงนั้นได้นะเพราะความโกรธอาจจะมีกำลังมากกว่าสติของเราเองอ่ะก็อาจจะมามองว่าถ้าเรารู้ทันความโกรธของเรานะเราก็จะไม่เผลอทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปในอนาคตนะ
0: ครับ
1: อาตมามองว่าหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องนี
0: ้
1: ที่ว่าได้ใช้จริงได้ประโยชน์จริงแน่นอน

0: วันเฉลิมนั้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับที่สะท้อนถึงวิถีปฏิบัติของพระสายวัดป่าที่อยู่กับตัวเองจริงๆสิ่งนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญของการช่วยปกป้องไม่ให้พระนั้นเกิดกิเลสแล้วก็ไม่ทำให้พระนั้นกระทำผิดต่อวินัยสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านชีวิตของคนคนหนึ่งไปสู่การตั้งมั่นในสมณเพศที่ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาครับ
1: แต่ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วอะเราบวชมาปุ๊บเราไม่ได้ศึกษาวินัยเนี่ยไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการรักษาวินัยหรือว่าปฏิบัติเนี่ยในการฝึกตนเองเนี่ยใช่ป่ะพอบวชเสร็จปุ๊บไม่มีใครดูแลไม่มีการอบรมสั่งสอนกันใช่ป่ะท่านก็เหมือนกับแค่ได้เปลี่ยนชุดเฉยๆแต่สภาพจิตใจก็ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะแม้กระทั่งเราอยู่ในวิถีของวัดป่าที่พยายามกันสิ่งแวดล้อมที่มันจะเล้าให้ท่านออกไปหาข้างนอกเนี่ยก็ยังยากเพราะว่าท่านบ่มเพาะตัวเองมาอย่างน้อยก็20ปีอย่างเงี้ยกว่าจะได้บวชอย่างเงี้ยในชีวิตคารวะเนี่ยลุยอยู่ดีมาให้บวช1เดือนแล้ว3เดือนแล้วจะโอ้โหตัวเองเปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็คงจะบางทีก็นะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรถ้าสังคมกลับมาให้คุณค่าความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ใช่ป่ะตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนเรียกว่าวัดเนี่ยชุมชนสังคมมันก็เป็นการเกื้อหนุนกันไปนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าจะมาฝึกเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าการเรียนรู้ชีวิตหรือว่ามาฝึกของท่านจิตใจจะมาฝากไว้ที่วัดอย่างเดียวอย่างเงี้ยไงมันไม่ใช่
0: คุณผู้ชมครับวิกฤตศรัทธาอาจไม่ได้แปลว่าคนรุ่นใหม่นั้นกำลังหมดหวังหรือหมดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะครับแต่เป็นความพยายามที่จะมองหาพื้นที่ที่ทำให้ธรรมะนั้นตอบคำถามชีวิตได้จริงโดยเฉพาะเรื่องของการศรัทธาในหลักคำสอนอย่างเข้มข้นโดยไม่ยึดติดแค่วัดหรือตัวบุคคลเพียงเท่านั้นครับ
2: ขอบคุณคุณพงเมธครับ
3: หลังจากนี้คงต้องจับตาไปที่วิธีการกำจัดปลาหมอคางดำและการใช้งบประมาณของรัฐบาลนะคะแต่ว่าเบื้องต้นทางกระทรวงเกษตรบอกว่าจะตั้งเป็นศูนย์อำนวยการในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำขึ้นมานะคะศูนย์นี้นัดประชุมกันครั้งแรกวันที่16กันยายนนี้แต่สถานการณ์ในภาพรวมดูเหมือนจะยังน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าล่าสุดไปเจอปลาหมอคางดำเพิ่มเติมบริเวณเขื่อนลำปาวนะคะเจอเพิ่มอีก1ตัวเมื่อเช้าวันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นตัวที่13แล้วสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้ประมงจังหวัดสั่งคุมเข้มกลัวว่าอาจจะหลุดลอดไปที่บ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามค่ะผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำปูนขาวมาโรยทั่วบ่อกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อก่อนปล่อยน้ำจากคลองชลประทานเขื่อนลำปาวเข้าไปในบ่อ

0: พร้อมกับใช้ผ้ากรองและตาข่ายดักปลาติดบริเวณปากท่อสกัดสัตว์น้ำหรือไข่ปลาทุกชนิดหลุดรอดเข้าไปภายในบ่อกุ้งเกษตรกรบอกว่าที่ผ่านมามีระบบป้องกันที่รัดกุมอยู่แล้วค่ะทั้งการใช้ผ้ามุ้งชนิดทีทำเป็นถุงครอบท่อระบายน้ำเข้าออกและในบ่ออนุบาลก็จะใช้ผ้าขาวที่มีความถี่สูงกว่าเพื่อกรองสกัดเศษวัชพืชปลาชนิดอื่นและไข่ปลาเข้ามาปลอมปนในบ่อเลี้ยงกุ้งก็สามารถดักสัตว์น้ำได้สูงถึง 90% นะคะก็เชื่อว่าวิธีนี้น่าจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งค่ะ
1: อย่างที่ฟาร์มของเราเองเนี่ยก็จะมีการกรองน้ำโดยใช้ถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นกุ้งอนุบาลเล็กๆแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ขั้นสุดเลยก็คือเป็นผ้าขาวบางสามารถกรองไข่ปลาได้ด้วยครับในการเอาน้ำเข้าก็ตรงนั้นซึ่งเราก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็คือไม่มีปัญหาเรื่องปลาเข้ามาในบ่อเลี้ยง
2: ด้านนายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่รอบเขื่อนลำปาวครับเช้าวันนี้ครับมีรายงานนะครับว่าชาวประมงบ้านคำเขื่อนแก้วไปเจอปลาหมอคางดำเจออีกครับเพิ่มอีก1ตัวตลอด2สัปดาห์นะครับมีการพบปลาหมอคางดำรวมทั้งสิ้น13ตัวแล้วครับจุดแรกก็คือบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจุดที่2ก็คือบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยครับจุดที่3ก็คือบ้านท่าเรือตำบลภูสิงห์อำเภอสหัสสะขันในจำนวนปลาที่พบมีปลาหมอคางดำเพศเมียไม่น้อยกว่า5ตัวครับที่มีไข่เต็มท้องสันนิษฐานว่าช่วงมันอยู่ในช่วงอายุเจริญพันธุ์ประมาณ 3-6 เดือนนะครับที่ผ่านมาครับทางประมงจังหวัดได้เอ็กซเรย์พื้นที่ค้นหาและเฝ้าระวัง11จุดครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ใช้น้ำจากคลองชลประทานเขื่อนลำปาวเอาน้ำจากเขื่อนเข้าบ่อเลี้ยงให้ไปสำรวจบ่อกุ้งและติดตั้งอุปกรณ์รองรับน้ำครับเพื่อป้องกันปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้าไปซึ่งถึงตอนนี้นะครับยังไม่เจอปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงกุ้งกัน
3: ตอนนี้นะครับจุดเป้าหมายที่ประชาสัมพันธ์เป็นหลักก็คือกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งนะครับเพราะว่าก็อยากให้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามนะครับให้หลังจากเอาน้ำเข้าจะต้องมีการให้กรองน้ำทุกบ่อทุกครั้งที่เอาน้ำเข้านะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับส่วนการเลี้ยงปลาในกระชังเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
0: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพบว่าขณะนี้พบการระบาดของปลาหมอคางดำที่ยังพบอยู่ในจุดเดิมยังไม่พบลักษณะของการอยู่อาศัยเป็นฝูงหรือที่เรียกว่าการระบาดจำนวนมากตอนนี้เจอเป็นตัวกระจุกตัวกันในบริเวณเดิมนะคะได้เร่งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไปยังประมงพื้นบ้านให้เกษตรกรช่วยกันสอดส่องถ้าเจอปลาหมอคางดำขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปจับเข้าไปกำจัดเพื่อสกัดกั้นการระบาดในวงกว้างค่ะ
2: ในภาพใหญ่ครับการฟ้องร้องดำเนินคดีที่ศาลแพ่งนะครับศาลชั้นต้นที่ชาวบ้านฟ้องแบบกลุ่มชาวบ้านชนะคดีครับตอนนี้เรื่องไปสู่ศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งศาลรับฟ้องก็ต้องว่ากันต่อไปครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านต้องลุ้นต่อนะครับก็คือวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับเป็นวันที่ศาลนัดฟังคำสั่งว่าจะรับเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ครับ
4: ที่ผมดีใจมากที่สุดเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะยังมีอีกหลายจังหวัดที่ได้ผลกระทบกับปลาหมอคางดำและจะมีอีกกี่จังหวัดยังไม่รู้เมื่อคดีตัวนี้มันตัดสินมาแบบนี้มันให้จังหวัดอื่นๆและที่จะเกิดขึ้นมันมีผลณวันต่อไปในวันข้างหน้าที่จะฟ้องร้องกับบริษัทนี้อีกต่อไป
2: นี่เป็นความรู้สึกของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหลังศาลอุทธรพิพากษาให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มกรณีที่ชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนและสมาชิกกลุ่ม 1,456 คนยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และพวกรวม9คนครับในข้อหาละเมิดทำให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเรียกค่าเสียหาย 2,400 ล้านบาทนะครับประธานคณะทำงานร่วมระหว่างคดีปกครองและคดีแพ่งสภาทนายความครับบอกว่าประโยชน์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะช่วยให้ชาวบ้านได้รับการคุ้มครองและสู้คดีผ่านตัวแทนรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีนะครับแล้วก็ทำให้คำพิพากษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ

0: แบบนี้มันจะประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเกิดปล่อยให้ต่างคนต่างไปฟ้องคดีเนี่ยคำพิพากษาของศาลนี่อาจจะมีปัญหาได้บางคดีอาจจะชนะคดีบางคดีอาจจะมีแพ้แต่ว่าถ้าเกิดการที่ศาลรับฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้วเนี่ยคำพิพากษาก็จะเป็นในแนวทางเดียวกันแล้วก็สมาชิกกลุ่มซึ่งไม่เคยปรากฏชื่อมาก่อนแต่ว่าเป็นผู้รับความเสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามายื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ได้อันนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปค่อนข้างสูงครับ
1: ในชั้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ยังมีประเด็นโต้แย้งของทนายฝ่ายจำเลยบอกว่าการระบาดของปลาหมอคางดำไม่เข้าข่ายเป็นคดีสิ่งแวดล้อมค่ะทนายฝ่ายสภาทนายความบอกว่าถ้าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการก็ต้องนำพยานหลักฐานเข้ามาพิสูจน์แต่ถ้าเป็นคดีละเมิดทั่วไปอันนี้ชาวบ้านก็ต้องหาหลักฐานเพื่อยื่นพิสูจน์ความเสียหายเท่านั้นค่ะ
0: ก็พยายามโต้แย้งว่าไม่ใช่คดีแบบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าคดีแบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยภาระการพิสูจน์เนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยมันต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มและในคดีสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยทางชาวบ้านก็จะได้เปรียบในการต่อสู้คดีมากกว่าทางจำเลยนะครับ
2: สำหรับการพิจารณารับฟ้องเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ครับนัดรับฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าสิ้นสุดจะเข้าสู่ขั้นตอนการสืบพยานครับคาดว่าจะเริ่มกระบวนการสืบพยานได้ช่วงกลางปี70นะครับการยื่นฟ้องแบบกลุ่มครั้งนี้ครับแยกออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดสมุทรสงครามเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ย้อนหลังเป็นเวลา7ปีครับนับตั้งแต่ปี60ถึงปี67ความเสียหาย 2,486 ล้านบาทครับด้านบริษัท CPF จำเลยในคดีนี้นะครับทำเอกสารชี้แจงไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับระบุว่าคำสั่งศาลเป็นเพียงขั้นตอนการวินิจฉัยรูปแบบการดำเนินคดีศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาของคดีส่วนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องบริษัท CPFชี้แจงครับบอกว่าเป็นจำนวนเงินตามข้อเรียกร้องของโจทก์ต้องพิสูจน์ตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้ผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจะประชุมแก้ปัญหาสถานการณ์ปลาหมอคางดำนะครับที่เจอในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและสั่งให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดนอกจากนี้ครับยังสั่งให้กรมประมงเร่งดำเนินการเชิงรุก7มาตรการนะครับโดยเฉพาะการจำกัดพื้นที่ระบาดการกำจัดตัวปลาและการนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงการจัดทำแผนควบคุมการระบาดให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องใน180วันโดยไม่ต้องรอผลคดีศาลปกครองถึงที่สิ้นสุดครับโดยให้จัดตั้งกลไกเฉพาะกิจผ่านคณะกรรมการพิเศษขึ้นมานะครับกำกับโดยเฉพาะควบคู่กับคณะเคลื่อนที่เร็วในระดับจังหวัดในระดับปฏิบัติการทุกจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนครับสามารถประสานหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ยังไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันย่านถนนพระราม3นะคะแม้จะผ่านไป1สัปดาห์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายฝ่ายทำงานเพื่อที่จะหารอยรั่วกทม.ปิดระบบท่อระบายน้ำที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้ทางบริษัทเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของคลังน้ำมันนะคะปิดระบบการส่งน้ำมันมาตามท่อด้วยพยายามจะหารอยรั่วกันแต่ยังไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งณเวลานี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าน้ำมันที่ปนเปื้อนมาอาจจะไม่ได้มาจากท่อส่งชำรุดเสียหายนะคะจึงมีการตั้งข้อสันนิษฐานอื่นพยายามจะวิเคราะห์หาสาเหตุอื่นๆที่อาจจะทำให้น้ำมันมารวมกันอยู่ตรงนี้ค่ะในพื้นที่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัทบางจากและกรุงเทพมหานครค่ะยังคงช่วยกันดูดของเหลวซึ่งเป็นน้ำปนเปื้อนน้ำมันออกมาจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าล่าสุดจะมีปริมาณไม่มากเท่ากับตอนแรกแต่ก็ยังพบลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มลอยเปื้อนปนอยู่บนผิวน้ำลักษณะค้างอยู่ในท่อระบายน้ำตกค้างอยู่โดยจากการตรวจสอบล่าสุดด้วยวิธีการ DCVG ซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติของชั้นเคลือบภายนอกท่อรวมถึงใช้เครื่องมือสแกนแบบอัลตราโซนิกยังไม่พบจุดรั่วซึมจากท่อระบายน้ำและท่อส่งน้ำมันทั้งสองท่อวันนี้มีการประชุมหารือกันในเต็นท์บัญชาการเหตุการณ์ระหว่างตัวแทนกลุ่มบางจากกับทางสำนักงานเขตคลองเตยค่ะวิเคราะห์เหตุการณ์ที่

0: ไปพบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำแยกเอาไว้3ประเด็นด้วยกันนะคะ1ท่อน้ำมันรั่วซึ่งหาคำตอบไปแล้วไม่พบการชำรุด2ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามีการลักลอบนำมาทิ้งหรือไม่แล้วก็3เป็นสิ่งที่ต้องหาคำตอบต่อว่าใต้พื้นที่มันอาจจะมีท่ออื่นฝังอยู่ด้วยหรือไม่แล้วทำไมจุดนี้จึงมีน้ำมันมากองรวมกันอยู่ค่ะ
1: ผู้อำนวยการเขตคลองเตยครับบอกว่านอกจากท่อส่งน้ำมันไม่ได้ทำรุดจนเกิดรอยรั่วกทม.เนี่ยใช้เครื่องมือแปรภาพถ่ายในท่อระบายน้ำนะครับก็ไม่พบรอยแตกร้าวจึงเหลือ2ประเด็นครับก็คือการลักลอบทิ้งหรือน้ำมันค้างเก่ามาแล้วหลายสิบปีในท่อระบายน้ำเก่าที่ฝังลึกลงไป5เมตรเมื่อฝนตกสะสมยาวนานครับก็เลยท่วมขึ้นมาหรือไม่ขณะนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ย้อนหลัง3สัปดาห์นะครับว่าจะพบข้อสงสัยตามสมมติฐานหรือไม่ครับ
2: นอกจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ยังจัดเจ้าหน้าที่นะครับเดินสำรวจนะครับเข้าไปจนถึงฝั่งพื้นที่ของการรถไฟที่เป็นป่านะครับแล้วก็ที่รกร้างว่างเปล่าในฝั่งของยานนาวานะครับไปพบปะผู้นำชุมชนพนักงานรถไฟต่างๆว่ามีข้อมูลเบาะแสการลักลอบอันจะเป็นเหตุว่ามีคนมาแอบทิ้งเราก็เดินดูเองด้วยนะครับในป่าก็เบื้องต้นยังไม่พบนะครับกรณีที่เป็นถนนเชื้อเพลิงนะครับระดับอาจจะมีการสะสมของน้ำมันใต้ดินต่างๆซึ่งสะสมกันเป็น10ปีนะครับตรงนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้นะครับวันนี้ท่านก็ได้ตรวจสอบนะครับมอบให้สำนักการโยธาเอาเครื่องมาเอ็กซเรย์นะครับซึ่งก็ได้เห็นว่ากำลังดำเนินการกันอยู่นะครับ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจากปริมาณของเหลวที่ดูดออกมาจากท่อระบายน้ำประมาณ 20,000 ลิตรมันมีน้ำมันปนเปื้อนอยู่คิดเป็น 20% หรือว่าประมาณ 4,000 ลิตรค่ะข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้รับผิดชอบท่อส่งน้ำมันท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง14นิ้วจำนวน2ท่อมีแรงดันสูงอัตราการไหลของน้ำมันสูงที่ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งเทียบเท่ากับรถบรรทุก25คันจึงเชื่อว่าปริมาณน้ำมันที่เจอไม่น่าจะมาจากการรั่วไหลของท่อส่งเพราะฉะนั้นคาดการว่ามันอาจจะมีโพรงใต้ดินกักเก็บน้ำมันเก่าตกค้างอยู่พอเกิดฝนตกปริมาณน้ำฝนก็เลยไปดันให้น้ำมันเหล่านี้ซึมขึ้นมาบริเวณผิวดินค่ะ
3: ก็ตอนนี้กำลังอย่างเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสี่ก็มีค่าน้ำมันออกมาที่ผิวบริเวณนั้นออกมาอีกหน่อยนึงเรากำลังดูว่ามันอาจจะมีโพรงหรืออะไรที่มันมีเก็บตัวน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่หรือเปล่าพอฝนตกมันก็ดันน้ำมันพวกนี้ออกมาแต่หมายว่าประเด็นแรกคือเรื่องท่อเนี่ยทางบริษัทน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยถึงสี่ทุ่มก็ยืนยันว่ามีการรั่วของท่อส่วนไอ้น้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยเมื่อคืนมีไหลเพิ่มนิดหน่อยตอนประมาณตีสี่ครึ่งหลังจากฝนตกตอนตีสี่ก็อาจจะมีที่มันโพรงที่อาจจะมีน้ำมันทิ้งสะสมมานานแล้วพอฝนตกมันดันออกมาแล้วก็เข้าสู่ระบบท่อเรา
0: ผลการตรวจสอบน้ำมันตอนนี้ระบุได้เบื้องต้นว่าเป็นน้ำมันดีเซลนะคะทีนี้ต้องรอผลยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นน้ำมันเก่าหรือน้ำมันใหม่ก็จะสามารถช่วยระบุต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงได้ชัดเจนมากขึ้นโดยยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกรณี Data Center ค่ะ
1: ชวนสแกนฟอร์มนักตบสาวไทยนะครับก่อนจะลงแข่งขันเอเชียนเกมส์3นัดรวดติดตามกับคุณวิริยะครับ

วัสดีครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเตรียมเปิดฉากลุยเอเชียนเกมแล้วนะครับโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรพร้อมเดินหน้าซ้อมเข้มตามตารางฝึกซ้อมในเมืองนาโกย่านะครับเพื่อปรับจูนระบบทีมและก็ทดสอบตัวผู้เล่นก่อนประเดิมสนาม3นัดติดต่อกันนะครับเพื่อการันต์แชมป์กลุ่ม4ครับความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนะครับหลังผ่านเกมกระชับมิตรกับซากะฮิซามิสึสปริงทางด้านของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ทำการประกาศตัดตัวผู้เล่นเหลือ12คนสุดท้ายเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับโดยผู้เล่นชุดนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิธาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัศน์ดาวนึกแจ้งกัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมลาพิมพ์พิชยาโคกรัมชัชชุออนโมกศรีสะสีภาพรจันทวิสูตรอาชราพรคงยศและก็เฟิร์นวริศลาศรีฐานเลิศครับสำหรับตารางการเตรียมทีม

0: ค้ชออสตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาก็วางโปรแกรมเอาไว้อย่างเข้มข้นก็จะเริ่มจากการลงฝึกซ้อมคอร์ตฟิตเนสนะครับและก็เน้นความแข็งแกร่งต่อด้วยการซ้อมเสิร์ฟรับเสิร์ฟและการติวเข้มแท็กติกรายวันเพื่อปรับจูนจังหวะก่อนประเดิมสนามโดยในรอบแบ่งกลุ่มสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม4ครับก็มีโปรแกรมลงสนาม3นัดติดเลยนะครับนัดที่1ครับก็คือพุธที่16เจอกับมองโกเลียอันดับที่130ของโลกในเวลา14นาฬิกาคาดว่าโค้ชออสเนี่ยจะเน้นลองทีมและก็เช็คฟอร์มผู้เล่นโดยสถิติที่ผ่านมาไทยเอาชนะ3เซตรวดมาได้ตลอดนะครับเกมที่2พฤหัสบดีที่17เจอกับคีร์กีสถานอันดับที่118ของโลกนะครับเวลา17นาฬิกาโจทย์สำคัญน่าจะเป็นการหมุนเวียนตัวผู้เล่นนะครับเพื่อบริหารจัดการความสดของร่างกายและต้องปิดเกมให้ได้3เซตรวดซึ่งนัดนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมด้วยส่วนเกมสุดท้ายนะครับก็คือวันศุกร์ที่18เจอกับไชนีสไทเปอันดับที่37ของโลกในเวลา17นาฬิกานี่เป็นบิ๊กแมตช์ชี้ชะตาแชมป์กลุ่ม4วัดความเหนียวแน่นและก็เกมลุกสปีดบอลครับซึ่งการคว้าชัยชนะนัดนี้ก็จะการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีโดยแมตช์ล่าสุดในเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วไทยเอาชนะทางด้านของไชนีสไทเปไปได้3-1เซตหากสาวไทยคว้าแชมป์กลุ่ม4ได้ตามเป้าในรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะคว้าสายนะครับจะไปเจออันดับที่2ของกลุ่ม A คาดว่าจะเป็นทีมชาติอินโดนีเซียก่อนจะลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายน่าจะไปเจอศึกหนักนะครับอย่างทีมชาติจีนเพื่อเปิดฉากล่าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อไปครับเจชนาทิพย์สงกสินพร้อมด้วยสุภโชคสารชาตินะครับหวนคืนทีมชาติไทยอีกครั้งในการลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งว่าถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะใช้ประเมินผลงานของโค้ชแอนโทนีฮัตสันครับโดยโค้ชฮัตสันประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนครับที่อินโดนีเซียในเดือนกันยายนตุลาคมออกมาแล้วนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากชุดคว้ารองแชมป์อาเซียนครับหลายคนจริงๆครับโดยเฉพาะแนวรุกที่ครบเครื่องและดีที่สุดทั้งเจชนาทิพย์จากบีจีปทุมสุภโชคสารชาติกับธีรพัฒน์ปรือทองจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรชุดเบลกับธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือและก็สุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ไม่มีสุภนัทเหมือนตาจากอาบีโอมิยะอดิจานะครับที่ได้รับบาดเจ็บฮัสสันยอมรับว่าพอใจกับขุมกำลังในทีมชุดนี้เนื่องจากทุกคนมีคุณภาพที่ดีซึ่งฟีฟ่าอาเซียนครับจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เตรียมไว้พร้อมสำหรับรายการเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียต้นปีหน้าเรามาดูมุมมองของอาจารย์หลังดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันว่าในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อจากนี้ครับก็จะเป็นการจะประเมินผลงานของโค้ชฮัสสันในการคุมทีมซึ่งสิ่งที่อยากเห็นก็อยู่ที่เรื่องของสไตล์การเล่นที่ต้องชัดเจนควบคู่ไปกับผลงานที่ดีในสนามครับ
1: ในอาเซียนเนี่ยหนักทุกทีมครับเราประมาทไม่ได้เลยผมว่าได้ประโยชน์มากกว่าในส่วนตัวนะมีทัวร์นาเมนต์ระดับนี้ทำให้เด็กได้มีโอกาสแล้วเราเองก็จะได้เห็นว่าเด็กในเขาเรียกสปอร์ตของทีมชาติเนี่ยมันน่าจะได้มีมากขึ้นเราอาจจะส่งทีมอาจจะส่งเด็กอีกกลุ่มนึงไปเพื่อหาประสบการณ์ก็ได้
0: ฟีฟ่าอาเซียนไทยอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ครับร่วมกับคู่ปรับเวียดนามปากีสถานและก็ฟิลิปปินส์ถือรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันแบบเจอกันหมดนะครับไทยลงประเดิมสนามนัดแรกเจอกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา 16:00 นนัดที่2เจอเวียดนามในวันที่29กันยายนแล้วก็นัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนะครับซึ่งแชมป์ในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาแชมป์ของแต่ละดิวิชั่นต่อไปครับสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมนัดประเดิมสนามนะครับปรากฏว่าสาวไทยของเราครับแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นไป8-0นะครับส่วนเกมนัดต่อไปเราจะเจอกับไชนีสไทเปในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนเวลา14นาฬิกาครับคุณวิสาคุณเจษฎาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะยังคงมีฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เตือนกันก็คือจันทบุรีและตราดนะคะเสี่ยงสูงค่ะอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ

วัสดีค่ะสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางรวมทั้ง

0: บริเวณภาคใต้ตอนบนค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักมากกว่าพื้นที่อื่นในบางพื้นที่ด้วยจึงขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มได้ค่ะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้มาดูสาเหตุหลักๆนะคะเกิดจากร่องมรสุมซึ่งวันนี้นะคะมับเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนปกคลุมอยู่ที่ภาคอีสานตอนบนด้วยค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็ยังคงพัดเข้ามายังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่อนข้างจะแรงนะคะส่งผลทำให้คืนนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจะยังคงมี2จังหวัดเสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักมากในระดับกลางนะคะนั่นก็คือบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยในกรุงเทพปริมณฑลและอีก43จังหวัดดังนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะบริเวณภาคอีสานที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษรวมทั้งที่อุบลราชธานีค่ะสำหรับภาคกลางจะอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและก็ที่กระบี่ค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ทางการอินโดนีเซียนะครับเร่งค้นหาผู้โดยสารเรือข้ามฟากที่ประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาครับตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่6คนนะครับมีผู้สูญหายมากกว่า130คนครับตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียครับเผยภาพเจ้าหน้าที่อพยพผู้ประสบภัยขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารเรือข้ามฟากที่ประสบเหตุอับปางครับหลังออกเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวามุ่งหน้าสู่เกาะบอร์เนียวเมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายถูกคลื่นสูงถึง3เมตรซัดใส่เรือครับขณะเกิดเหตุเรือลำนี้บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือถึง243คนนะครับช่วงเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทยอยลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้บาดเจ็บและผู้รอดชีวิตขึ้นฝั่งซึ่งจนถึงตอนนี้ครับช่วยคนบนเรือไว้ได้แล้ว108คนมีผู้เสียชีวิต6คนครับแล้วก็มีผู้สูญหายอีก129คนซึ่งเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกว่า620คนนะครับพร้อมกับเรือ17ลำและฮออีก5ลำในการเร่งค้นหาหัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียครับบอกว่าสภาพทะเลปั่นป่วนที่มีทั้งคลื่นสูงและลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เรือบางลำไปถึงที่เกิดเหตุแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงซากเรือได้พร้อมเสริมว่าสภาพในปัจจุบันนะครับทำให้ยังไม่สามารถส่งชุดปฏิบัติการใต้น้ำร่วมภารกิจได้ครับทางการอินโดนีเซียยังไม่สรุปสาเหตุของเรืออับปางนะครับขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมยืนยันครับว่าเรือไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินเนื่องจากรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง500คนสวนทางกับคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตครับที่บอกว่าดูเหมือนเรือจะบรรทุกเกินพิกัดจนผู้โดยสารหลายคนต้องนอนตามทางเดินและพื้นที่ส่วนกลางนะครับเพราะห้องพักเต็มนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลครับบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีสัญญาณเตือนหรือประกาศแจ้งเตือนใดๆและมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเรือลำนี้บรรทุกยานพาหนะมาด้วยอีก89ลำอินโดนีเซียครับเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะนะครับแล้วก็พึ่งพาการเดินทางทางเรือเป็นหลักเนื่องจากมีราคาถูกกว่าและเข้าถึงได้ง่ายกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินขณะที่อุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นเป็นประจำครับสาเหตุมักมาจากมาตรฐานความปลอดภัยที่หละหลวมและสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ครับ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนซินีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตรวจทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้ง2ประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอย

0: อยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทางนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับโดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
2: ้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่65ที่ประชุมมีระเบียบวาระพิจารณาอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569และรูปแบบคอนโซลเทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเวลา 14:31 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16กันยายนภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Products จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพชสิริเดชาดีโลกและนายวรวิทย์บุญญาธิสถานจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศรวมทั้งมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติปี

0: ้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนเนื้อหาการประชุมเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัคซีนที่ทันสมัยครอบคลุมเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาการผลิตการประกันและควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านวัคซีน
1: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Phong Wirasetukun made history when Uncle Bun Mi, who can recall his past lives, won the Palme d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poon Piriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai's commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poon Nitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Narubet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sithisiri Mongkonsiri, which became Netflix's most watched film for

0: from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television. Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience. They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. Projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities. And this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: นั้นทอดพระเนตรปีดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมโดยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่เกิดจากองค์ประกอบหลากหลายจนเป็นผลงานออกสู่สายตาผู้ชมแล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่นักแสดงต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงานภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569นอกจากการฉายภาพยนตร์จากนานาประเทศแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมโยงมิติของภาพยนตร์วัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆอาทิกิจกรรมด้านธุรกิจที่เชื่อมโยงบริษัทและผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับผู้ซื้อและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลงานตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

0: กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศไทยหลายกิจกรรมมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและร่วมเฉลิมฉลองผลงานจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วงเลิศคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปเวลา 11:00 นนายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 นนายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 19:00 นนายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลส์จำกัดกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นวันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น30นาที
0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยในปีการศึกษา2568สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์4คนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,600

0: 146คนและมีบุคลากรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ2คนโอกาสนี้มีโอวาทความว่าในสภาวะการปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีความเป็นไปของโลกบัณฑิตในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางเทคโนโลยีก็น่าจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนที่มีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจการงานด้านต่างๆของสังคมและชาติบ้านเมืองกล่าวคือแต่ละคนควรใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างชาญฉลาดการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้มีหลักในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินว่านวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหาแบบใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงแก่สังคมและประเทศชาติไม่มีโทษเสียหายต่อตามมายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นรวดเร็วเพียงใดก็ยิ่งต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมากขึ้นเพียงนั้นจะได้บังเกิดเป็นความเจริญครบถ้วนทุกด้านทั้งทางวัตถุจิตใจและปัญญาจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละคนจะเป็นกำลังสำคัญในการนำความเจริญทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองของเรา
1: องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปกล่าวและมอบให้แก่คณะบุคคลครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีด้วยทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนในวันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันสำหรับอาหารพระราชทานในวันนี้มีอาหารข้าวหวานเมนูหลากหลายเช่นไก่ทอดสเต็กปลาทอดพิซซ่าขนมโตเกียวข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งใสหวานเย็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและน้ำดื่มพระราชทานจากโครงการสวนพระองค์จิตรลดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ก่อตั้งเมื่อปี2520เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อปี2536เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินซึ่งปัจจุบันมีจำนวน12แห่งปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมีนักเรียนรวม 3,181 คนข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน215คน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ที่มีความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งจะทำให้ประเทศชาติและบ้านเมืองมีความเจริญต่อไปในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอรังแกะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลบองงออำเภอรังแกะจังหวัดนราธิวาสองค์กรมนตรีเดินทางไปยังบริเวณร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน20ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอมายอและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคม2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิทานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนกโดยนักเรียนทั้งหมดจะพักอาศัยในโครงการตลอดหลักสูตร1ปีโดยไม่ต้องเสีย
1: ประโยง
2: วันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์และสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนก่อนกลับคืนสู่สังคมโอกาสนี้ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระดำริและกิจกรรมมวยไทยเจรไนชีวิตซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
0: จุนรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วัดพระนารายณ์มหาราชวัดทุ่งสว่างวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและวัดศรีสุมังจังหวัดสกลนครสวดมา9นาฬิกาบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนางสาวสมทวินจันทร์มนตรีและคณะร้านสารอดเสาเข็มคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้6:30 น.รายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8:00 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 น.รายการ Innovative Wisdom 9:30 น.รายการคลินิก 101.5 10:00 น.รายการสโมสรคุณสุข10:30 น.รายการหน้าต่างโลก11:00 น.รายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 น.รายการเพลินเพลง14:00 น.รายการสุขกันทะเรา15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 น.รายการ VR อาเซียน Plus ต่อด้วย News Connect 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น.

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนานธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้นอกจากการติดตามมติของคณะกรรมการกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการแถลงออกมาเมื่อเย็นวานนี้นะคะก็ยังคงมีการรายงานข่าวอื่นต่อเนื่องด้วยค่ะทั้งเรื่องของการที่มีการเปิดเผยยอดเงินบริจาคของหลวงพ่อวัดดังบริจาคสร้างโรงพยาบาล 2,000 ล้านบาทอนุโมทนาบุญกันทั่วเมืองเลยนะคะมีการชี้แจงออกมาค่ะว่าที่มาของเงินเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ที่กำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสระยะต่อไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเป็นการประชุมเพื่อที่จะนำเสนอว่ามีหลักเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับในประเด็นนี้นอกจากนั้นมีเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งกรรมการสอบสวนผู้ช่วยพยาบาลที่มีกรณีของน้องยูฟ่านะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็มีการบอกว่ากรณีของการถอดเข็มน้ำเกลือต้องเป็นพยาบาลเท่านั้นนะครับนอกจากนี้มีประเด็นข่าวทางด้านต่างประเทศครับเครมลินขานรับโดนัลด์ทรัมป์ในการเรียกร้องยูเครนยุติการโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของรัสเซียนะครับส่วนจีนครับมีการออกแผนสนับสนุนสมาร์ทโฮมนะครับด้วยเงินถึง

0: 2,500,000ยูหยวนอุดหนุนบ้านรองรับผู้สูงอายุในอนาคตด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ในตอนออกกลางแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐอเมริกาด้วยว่าจะทำให้คะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันเป็นอย่างไรวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกอย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ15กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
0: 15กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2435ครับเป็นวันเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับซึ่งเดิมชื่อโคราโดเฟโรซีเป็นชาวอิตาเลียนนะครับสัญชาติไทยเป็นประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทยทีเดียวครับมีคุณูปการซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของประเทศไทยครับโดยเฉพาะในงานประติมากรรมที่ได้มีผลงานที่โดดเด่นมากมายสร้างไว้แก่ประเทศไทยได้แก่พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและรวมไปถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีณวงเวียนใหญ่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและพระบรมราชานุสาวรีย์ของกษัตริย์ไทยอีกหลายพระองค์ครับด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์ศิลป์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยและผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวันที่15กันยายนของทุกปีจะถือเป็นวันศิลป์พีระศรีซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีการจัดงานรำลึกขึ้นทุกปีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทยนานับประการครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวในรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและอนุโมทนาบุญเป็นวงกว้างค่ะหลังมีข่าวว่ามีการบริจาคเงินจำนวนมหาศาลถึง 2,000 ล้านบาททีเดียวค่ะโดยพระพรหมวชิราคณะคุณาทานนะคะหรือหลวงพ่อเนนที่วัดศรีสุดารามวรวิหารอยู่ที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะมีข่าวว่าหลวงพ่อเนนบริจาคสื่อสังคมออนไลน์อนุโมทนาบุญกันเห็นข่าวคราวก็สื่อสารกันวงกว้างนะคะ 2,000 ล้านบาทไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยมีรายงานว่านำไปก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองข้อมูลล่าสุดก็มีการชี้แจงออกมาจากทางวัดนะคะว่าได้ทำความเข้าใจกับสังคมค่ะว่าขณะนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลออกไปว่ามีการบริจาคเงินอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นเงินส่วนตัวของหลวงพ่อเนนนะคะก็เลยมีการชี้แจงว่าตามที่มีการส่งข่าวคราวว่าพระพรหมวชิรคุณาทานได้บริจาคเงินในฐานะเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารอยู่ที่เขตบางกอกน้อยโดยบริจาคเงิน 2,000 ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลที่เขตดอนเมืองนั้นนะคะขอชี้แจงว่าการสร้างโรงพยาบาลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะที่พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสที่บริจาคเงินในการสร้างโรงพยาบาลครั้งนี้นะคะที่มาของเงิน 2,000 ล้านบาทไม่ใช่เงินส่วนตัวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนนที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะที่มามีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือมีผู้บริจาคที่ศรัทธาในหลวงพ่อศรัทธาในวัดศรัทธาในพระพุทธศาสนาบริจาคใหญ่ทีเดียวค่ะรายใหญ่ๆระดับเศรษฐีข้าบดีแล้วก็เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบกิจการใหญ่ๆที่บริจาคให้กับวัดค่ะส่วนที่สองมาจากเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครนะคะและส่วนที่สามมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคมากบ้างน้อยบ้างนี่คือ3ส่วนที่เป็นที่มาของเงิน 2,000 ล้านบาทนะคะซึ่งสรุปแล้วก็คือเป็นเงินที่สมทบทุนร่วมกันจากเศรษฐีข้าบดีเจ้าของธุรกิจที่บริจาคเป็นรายใหญ่ร่วมกับเงินของกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนและเป็นเงินกับจากผู้บริจาครายเล็กรายน้อยมากบ้างน้อยบ้างมารวมกันเพื่อนำไปสมทบทุน

0: ร่วมกันสร้างที่เป็นไปตามสังคหวัตถุธรรมแล้วก็จะได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นะคะเรื่องราวที่มีการสื่อสารกันออกมาอาจจะทำให้คนเข้าใจว่าพระเดชพระคุณมีเงินส่วนตัวเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นคำชี้แจงที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่เป็นความจริงตามนั้นนะคะแล้วก็จากข้อความดังกล่าวก็เกิดความไม่สบายใจเกรงว่าจะเข้าใจผิดก็เลยสื่อสารออกมาให้เข้าใจตรงกันค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องเกี่ยวกับการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งหลายคนบอกว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันไปตามความคาดหมายที่ไม่ไปถึงกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ที่เป็นข้าราชการการเมืองเหล่านั้นนะคะมีข้อมูลความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ10นาฬิกานะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการเริ่มประชุมเพื่อลงมติในสำนวนคดีหัวสว229คนก็มีกกต.มาครบทั้ง7คนครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบสำนักงานกกต.ก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2สน.ทุ่ง2ห้องสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลสน.ดอนเมืองนะครับดูแลรักษาความเรียบร้อย200นายครับมีการกันพื้นที่ไม่ให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการเข้าไปภายในทั้งชั้น2สำนักงานกกต.ซึ่งจัดเป็นสถานที่ในการแถลงข่าวในเวลา15นาฬิกานะครับโดยกำหนดให้เฉพาะสื่อมวลชนที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังเท่านั้นส่วนผู้สังเกตการและประชาชนสามารถรับฟังการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์กล้องวงจรปิดหน้าสำนักงานกกต.หรือเพจ YouTube ECT Thailand นะครับจากนั้นเวลา15นาฬิกา45นาทีคุณณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภัสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.ก็ร่วมแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.ครับโดยคุณณรงค์บอกว่าการพิจารณาของกกต.ทุกคนมีความเป็นอิสระแต่ความมีอิสระในการพิจารณาอยู่ในกรอบของกฎหมายสำนวนในคดีเลือกสว.มีเกณฑ์ในการพิจารณาเมื่อมีคำร้องคำคัดค้านหรือความปรากฏขึ้นก็จะมีการไต่สวนเมื่อมาถึงชั้นกกต.ก็จะมีการพิจารณาจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในทุกด้านทั้งพยานนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันรวมถึงพยานแวดล้อมเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสำหรับผลการพิจารณาไม่สามารถบอกได้ว่าใครมีมติอย่างไรแต่สามารถบอกได้ว่ามติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆกกต.ก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิจารณาโดยมีผู้ถูกร้อง427คนไม่ใช่229คนครับว่าที่ร้อยตรีภัสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.แถลงว่าข้อกล่าวหาที่1ผู้ที่ถูกกล่าวหากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและส.ส.จำนวน20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาและบุคคลอื่นถูกส่งฟ้อง1คนกกต.ไม่มีมติส่งฟ้องเช่นกันข้อกล่าวหาที่2สว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนสว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวม140คนกกต.ไม่มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาข้อกล่าวหาที่3สว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนกกต.มีมติส่งฟ้อง26คนสว.สำรอง1คนกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนส่งฟ้อง1คนบุคคลอื่น15คนส่งฟ้อง9คนข้อกล่าวหาที่4ถึง7สว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องกกต.มีมติส่งฟ้อง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ส่งฟ้อง36คนและบุคคลอื่นส่งฟ้อง15คนรวม77คนสำหรับกกต.ชุดปัจจุบันนะครับมี7คนก็ประกอบด้วยคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.คุณถิติเชษฐ์นุชนาถคุณชายนครชัยคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษคุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณณรงค์รักร้อยและก็คุณจิรุธวิสารจิตครับ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลโดยสังเขปแต่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและที่เป็นทางการที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือพรรคประชาชนที่มีการแถลงการออกมาและบอกว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อจากนี้มีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: คือเมื่อวานที่อาคารอนาคตใหม่เวลา17นาฬิกา45นาทีครับ พรรคประชาชนนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

0: แต่บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านครับพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคสสในพรรคร่วมแถลงข่าวภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหัวเลือกสว.ทั้งสิ้น77คนเนี่ยนะครับในจำนวนนี้มีผู้ดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคสส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมไปถึงรัฐมนตรีไม่มีการส่งฟ้องแต่อย่างใดผลที่ออกมาไม่ใช่มติเอกฉันท์แต่เป็นเสียงข้างมากส่ง26สว.ไปยังชั้นศาลแต่กลับไม่มีการส่งนักการเมืองไปยังศาลเลยคุณณัฐพงศ์บอกว่าคดีการโกงเรื่องสว.เป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกินทั่วประเทศและต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายและไม่มีความยึดโยงกับประชาชนอย่างไรก็ตามกกต.ก็มีมติสั่งฟ้องแค่ส่วนน้อยจากผลการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.คือสั่งฟ้องสว.แค่26คนและไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวคุณณัฐพงศ์บอกว่ามตินี้เป็นการตัดทอนให้เรื่องของถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวข้องกับกระบวนการโครงการเลือกสว.ที่มีการกล่าวหากันว่าไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของกระบวนการที่จะต้องไม่ตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันนอกจากนี้หลักฐานยังมีความชัดเจนว่าในบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยมีมติที่เกี่ยวข้องกับการสั่งฟ้องไปยังศาลซึ่งใช้เพียงข้อความการจับคู่และแลกคะแนนกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพียงไม่กี่ข้อความหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าด้วยเหตุผลนี้พรรคประชาชนจึงเห็นว่าการใช้ดุลยพินิจในกรณีของกกต.เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ซึ่งมี4จาก7คนที่เข้าสู่ตำแหน่งและการรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลยพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนทางการเมืองกับผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.มติกกต.ก็ไม่เป็นเพียงการปล่อยให้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ในคดีการโกงเลือกสว.ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ควรจะเป็นแต่ยังตอกย้ำปัญหาองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองแต่กลับเป็นอิสระจากการรับผิดรับชอบต่อประชาชนและเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ตามกฎหมายดังนั้นเป็นการผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ต้องรับผิดทางกฎหมายก็มีการเสนอนะครับจะดำเนินการดังนี้ครับพรรคประชาชนนะครับก็คือดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.ฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาและการละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2. คือดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.ที่ยังไม่ให้ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาล 3. คือตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีการโกงเลือกสว.ผ่านกลไกของรัฐสภาเช่นยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจและการรณรงค์ในสังคมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองตามวิถีทางในระบบประชาธิปไตย 4. คือผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยครับก็มีการพิจารณาซึ่งรายละเอียดของการดำเนินการทางกฎหมายก็ยืนยันว่าพรรคประชาชนพร้อมที่จะดำเนินการทุกช่องทางซึ่งก็ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือไม่ส่วนจะส่งฟ้องทางช่องทางใดอย่างไรจะอาจติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้ครับจากทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเองครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะคงจะจำกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีแอร์โฮสเตสสาวของสายการบินประจำชาติของไทยคือ

0: การบินไทยนางสาวมีนาคอนโดนะคะอายุ26ปีที่เป็นแอร์แล้วถูกจับกลางสนามบินกรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะโดยเมื่อวานนี้เธอปรากฏตัวต่อศาลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาต้องขังมา3เดือนแล้วนะคะแล้วก็คงจะจำกันได้ว่าเธอเดินทางโดยซุกซ่อนเฮโรอีนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบที่สนามบินเมลเบิร์นน้ำหนักรวมกันกว่า1กิโลกรัมมูลค่ากว่า 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เธอถูกจับกุมแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนื่องจากเป็นครั้งแรกของเจ้าหน้าที่สายการบินประจำประเทศไทยถูกจับในข้อหาขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะซุกซ่อนอยู่ในซับในของกระเป๋าผ้าลายช้าง12ใบนะคะที่เธอถือไปคนที่ชื่อโรสซึ่งเป็นชื่อคนไทยซึ่งก็ทราบชื่อแล้วนี่ก็ยังตามตัวไม่ได้นี่นะคะเมื่อวานเป็นวันที่แอร์คนนี้ก็คงเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะคะมาขึ้นศาลตามนัดหมายแต่ว่าเป็นความพยายามของทีมอัยการและทนายความของแอร์มีนาคนนี้นางสาวมีนาคนนี้ว่าจะขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาก็ทำให้ผู้พิพากษาศาลแขวงของเมลเบิร์นรับฟังแล้วน่าสนใจและสนับสนุนให้ทีมอัยการและทนายความหาข้อมูลหลักฐานมานำเสนอเพิ่มเติมจึงนัดไต่สวนให้เป็น12ตุลาคมที่จะถึงนี้เลื่อนออกไปจากเมื่อวานนี้นะคะที่ขึ้นศาลปรากฏตัวในศาลแล้วก็เลื่อนออกไปขอติดตามข้อมูลที่ทีมอัยการและทนายความแจ้งว่าจะหาข้อมูลมาหาช่องทางที่เพื่อจะยุติคดีนะคะรอ12ตุลาคมจึงจะได้ฟังคำพิพากษาอีกครั้งนะคะแล้วก็มีรายงานว่าช่วงนี้มีคนไทยถูกหลอกเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดียโดยลักษณะเป็นการบอกว่าเป็นกรุ๊ปทัวร์บินฟรีเที่ยวฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายคนไทยก็หลงเชื่อตอนนี้ถูกจับถูกคุมขังอยู่ในอินเดียเพราะถูกเปลี่ยนกระเป๋าเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเป็นกรุ๊ปทัวร์ฟรีบอกอ่ะขอใช้กระเป๋านี้และในที่สุดก็ถูกจับว่าขนกัญชาไปนะคะขนกัญชาไปที่อินเดียที่นั่นก็ถูกจับแล้วปรากฏว่าญาติของคนไทยที่ถูกจับที่นั่นก็ออกมาร้องนะคะโดยบอกว่ามาติดคุกที่ไทยก็ยังดีจะได้ช่วยเหลือกันได้นะคะตอนนี้ถูกจับคุมขังอยู่ที่อินเดียหลายคนทีเดียวค่ะไปเป็นกรุ๊ปทัวร์นะคะทำให้กองสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ต้องออกมาเตือนกันอีกนะคะว่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีของดีฟรีๆไม่มีในโลกนะคะแล้วต้องตั้งข้อสังเกตเลยว่าลักษณะแบบนี้ให้คนจัดกระเป๋าให้เปลี่ยนกระเป๋าให้เนี่ยอันตรายมากสำหรับสถานการณ์ในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งมีการจ้างให้ซุกซ่อนขนเฮโรอีนทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังด้วยค่ะไปต่อที่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้จะขยายไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศนะครับก็วงเงิน 400,000 ล้านบาทก็บอกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองจะมีการนัดประชุมกันภายในสัปดาห์นี้ครับซึ่งคาดว่ากระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนมาให้คณะกรรมการพิจารณาส่วนเงื่อนไขของโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสนอรายละเอียดเข้ามาครับซึ่งแม้จะเป็นการต่ออายุโครงการเดิมแต่ก็จำเป็นต้องเสนอรายละเอียดการพิจารณาการใช้จ่ายเงินเข้ามาให้คณะกรรมการได้พิจารณาใหม่ตามกระบวนการซึ่งโดยหลักการแล้วจะต้องเป็นการใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินส่วนแรกวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบด้านพลังงานซึ่งปัจจุบันยังเหลือวงเงินในก้อนนี้อีกกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับหากต่ออายุก็น่าจะรองรับได้ประมาณ1เดือนเพราะปัจจุบันโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้วงเงินรองรับเฉลี่ยเดือนละ 40,000 กว่าล้านบาทแต่หากไม่พอก็สามารถโยกเม็ดเงิน จากวงเงินกู้ในส่วนที่2วงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศมาดำเนินการได้เพราะกฎหมายเปิดกว้างในส่วนนี้อยู่นะครับหากต้องการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็ต้องมาพิจารณาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการอย่างไร

0: ไทยซึ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยอาจจะขยายเวลามากกว่า1เดือนก็เป็นได้นะครับจากสมมติฐานเดิมมองว่าเหตุความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะยุติลงภายในเวลา4เดือนแต่ในความเป็นจริงสถานการณ์นี้ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันและกลับมาสู้รบกันใหม่อีกรอบครับส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับขึ้นไปสูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งซึ่งประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ให้มีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปจากที่สิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะครับโดยหากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาแล้วก็จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้เพราะหากรัฐบาลต้องการต่ออายุโครงการนี้จริงก็ไม่ควรจะให้โครงการมีรอยต่อแต่ควรจะเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดครับ
1: ค่ะและยังมีเรื่องนึงที่เกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ทราบคือเรื่องของการถอดเข็มน้ำเกลือต้องเป็นพยาบาลเท่านั้นไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลใช่ไหมคะมันมีปัญหาอย่างไรบ้าง
0: มีเงื่อนไขด้วยครับเรื่องการของการช่วยเหลือซึ่งเมื่อวานนี้ครับนายแพทย์ปฐมพงษ์ปรู่โปร่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของน้องยูฟ่าอายุ1ขวบที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วชี้ของมือขวาอย่างรุนแรงจากผู้ช่วยพยาบาลผู้หนึ่งประมาทครับก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับอาการบาดเจ็บของน้องยูฟ่าวัย1ขวบที่บาดเจ็บบริเวณนิ้วอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ความผิดพลาดของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็รับทราบฝากความห่วงใยและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดูแลน้องยูฟ่าอย่างเต็มที่ครับซึ่งแพทย์ปฐมพงศ์บอกว่าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของน้องยูฟ่าปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลสันประสิทธิประสงค์อุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำเขตสุขภาพที่10มีศักยภาพดูแลรักษาที่สูงแพทย์ที่โรงพยาบาลก็ให้การดูแลอย่างเต็มที่มีหมอศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมกระดูกในการดูแลพร้อมกันด้วยซึ่งตอนนี้ผ่าตัดไป2ครั้งก็มีการล่าสุดครับปลายนิ้วส่วนที่ขาดไปและต่อเข้ามานั้นเบื้องต้นมีโอกาสต่อเข้ากันได้โดยนิ้วส่วนปลายที่ถูกตัดไปยังมีเลือดมาเลี้ยงได้ระดับหนึ่งเป็นสัญญาณที่ดีอยู่บ้างหากดูแลต่อไปดีๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาได้อย่างปกติก็จำเป็นต้องติดตามอาการอย่างต่อเนื่องโดยทีมแพทย์ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลการรักษาต่อไปด้วยครับส่วนการดูแลเยียวยาเบื้องต้นทางโรงพยาบาลสมเด็จระยะยมราชเริงนกทานะครับก็ได้ประสานดูแลทั้งค่าเดินทางค่าใช้จ่ายโดยเป็นการดูแลเบื้องต้นซึ่งเป็นเงินจำนวน 4,000 บาทนะครับมีคำถามอยู่ว่าใช่แค่นี้ไหมนะครับบอกว่าคนละส่วนกันการเยียวยาตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อไปซึ่งการเดินทางก็จะประสานกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าจะสามารถจัดรถช่วยเหลือการเดินทางได้หรือไม่แต่ต้องแจ้งว่ายานพาหนะของโรงพยาบาลจะรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ก็มีบริการช่วยผู้ป่วยซึ่งหากช่วยได้ก็จะทำในบางช่วงและนอกนั้นก็จะสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องการเยียวยาตามมาตรา41ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะประสานเพื่อให้ได้รับเงินชดเชยนี้ด้วยนะครับส่วนกรณีผู้ช่วยพยาบาลที่เกิดข้อผิดพลาดนะครับมีการชี้แจงว่าผู้ช่วยพยาบาลต้องจบการศึกษาหรือต้องผ่านการอบรมหรือไม่นายแพทย์ปฐมพงศ์บอกว่าจริงๆคือผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ช่วยเหลือคนไข้มีความรู้เบื้องต้นอย่างจบมัธยมศึกษาปีที่6ก็เข้ามาได้แต่ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติจากพยาบาลวิชาชีพกรณีของการถอดเข็มน้ำเกลือต้องเป็นพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติแต่บางกรณีโรงพยาบาลที่มีบุคลากรไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ที่มีงานอยู่มากพยาบาลอาจจะมอบหมายดูแลเบื้องต้นนะครับมีคำถามว่าคนไข้ต้องอยู่ในความเสี่ยงใช่หรือไม่เพราะบุคลากรไม่เพียงพอถือว่าอันตรายหรือไม่นายแพทย์ปฐมพงศ์บอกว่านี่เป็นเรื่องหรือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกรณีนี้จึงต้องทบทวนเรื่องการปฏิบัติงานอีกครั้งเพราะหัตถการการถอดเข็มหรือการใช้ของมีคมมาใช้กับเด็กถือว่าเป็นความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะมาติดตามตัวเลขนิดนึงนะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,591.07 จุดนะคะลดลง 13.45 จุดค่ะหรือลบไป 0.9 ขออภัยค่ะ 0.84% นะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 61,899.04 ล้านบาทค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์อัตรากลางอยู่ที่ 33.14 บาทค่ะส่วนราคาทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อ

0: บาทละ67,750 บาทขายออกบาทละ67,950 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,400.80 บาทและขายออกบาทละ 68,750 บาทค่ะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ตำเนียบเครมลินแสดงความยินดีต่อข้อเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ต้องการให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียนะครับซึ่งดมิทรีเพสคอฟโฆษกประจำทำเนียบเครมลินบอกว่าข้อเรียกร้องใดๆที่ขอให้ยูเครนยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของภาคพลเรือนย่อมเป็นสิ่งที่ควรได้รับการตอบรับทุกประเทศสามารถใช้อิทธิพลของตนที่มีต่อยูเครนเพื่อให้ยูเครนแสดงความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมกระบวนการยุติความขัดแย้งได้ด้วยนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลระบุว่ายูเครนตกลงที่จะไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของรัสเซียและรัสเซียเองก็ตกลงที่จะทำเช่นเดียวกันด้วยครับส่วนที่จีนครับจีนมีการเปิดตัวแผนปฏิบัติการเมื่อวานนี้ส่งเสริมการบริโภคสินค้าสมาร์ทโฮมโดยมุ่งเป้าที่จะเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการใช้งานและขยายอุปทานสินค้าคุณภาพสูงด้วยนะครับซึ่งแผนนี้ซึ่งมีการออกรวมตัวทั้งหน่วยงานรัฐบาล8แห่งรวมถึงกระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกร้องให้มีการสนับสนุนการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและการยกระดับบ้านเก่าให้เป็นบ้านอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริโภคของประชาชนกลุ่มต่างๆให้ดียิ่งขึ้นสำนักข่าวซินหวารายงานว่าแผนปฏิบัติการนี้กำหนด7มาตรการหลักๆได้แก่การขยายอุปทานสินค้าสมาร์ทโฮมคุณภาพสูงการปรับปรุงระบบมาตรฐานสมาร์ทโฮมการสนับสนุนการบริโภคสินค้าสมาร์ทโฮมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุการจัดระบบห่วงโซ่บริการรีไซเคิลสินค้าครัวเรือนใช้แล้วการเพิ่มประสิทธิภาพบริการชุมชนและการส่งเสริมความช่วยเหลือทางการเงินและงบประมาณครับสำหรับการขยายอุปทานนั้นแผนนี้สนับสนุนให้ผู้ผลิตเร่งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมพร้อมทั้งสนับสนุนให้ร้านขายสินค้าตกแต่งบ้านและก็ศูนย์การค้าจัดตั้งศูนย์ประสบการณ์สมาร์ทโฮมและห้องตัวอย่างสำหรับระบบสมาร์ทโฮมแบบครบวงจรและบ้านดิจิทัลด้วยนะครับซึ่งมาตรฐานของแผนกำหนดให้มีการปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดเกรดและประเมินผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมพร้อมทั้งเร่งจัดทำและบังคับใช้มาตรการแห่งชาติขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันระหว่างระบบด้วยนะครับให้ประชาชนนะครับส่วนงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่เพิ่งทำเมื่อเร็วๆนี้ครับก็คือมีการรายงานเมื่อวานนี้สำนักข่าวซินหวารายงานว่างานวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลียครับเผยแพร่เมื่อวันพุธที่9กันยายนที่ผ่านมาพบว่าจำนวนก้าวเดินต่อวันที่น้อยลงแต่เดินเร็วมากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึง43%และอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเดินให้มากขึ้นแต่ในละวันแต่ก็มีข้อจำกัดด้านเวลาความพิการหรือสภาพแวดล้อมด้วยนะครับคณะนักวิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมวัยกลางคนจากโครงการ UK Biobank จำนวนกว่า 64,000 คนซึ่งสวมเครื่องติดตามจำนวนและระดับความหนักของการเดินแต่ละวันเป็นเวลา7วันติดต่อกันในช่วงปี2013ถึง2015ครับพบว่าความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลงอย่างมากในกลุ่มคนที่เดินเร็วขึ้นแม้จะเดินน้อยกว่า 5,000 ก้าวต่อวันขณะเดียวกันความเสี่ยงนี้ยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผู้ที่เดินช้ากว่าแต่เดินวันละ 5,000 ถึง 7,500 ก้าวซึ่งการศึกษานี้ไม่สนับสนุนแนวคิดกระแสหลักที่ว่าผู้คนจำเป็นต้องเดินอย่างน้อยวันละ 10,000 ก้าวจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายและวิธีการเดินก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมก็ยังมีการกระจายตัวฝนได้ดีทั่วทางประเทศไทยตอนบนนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่เปอร์เซ็นต์60-70%นะครับ
0: ค่ะอิทธิพลที่เกี่ยวข้องยังเหมือนเดิมไหมคะ
2: โดยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลักษณะของลมมรสุมครับลมมรสุมที่ยังอยู่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เลยทำให้ช่วงนี้ฝนค่อนข้างเยอะก็อาจจะเยอะได้เกือบทั้งสัปดาห์นะครับ
0: ค่ะเป็นทั้งลมมรสุมและร่องมรสุม

0: ุ่มนะคะที
1: ่
0: พาดผ่านประเทศไทยในช่วงเวลานี้แล้วก็ภาคที่รับฝนหนักๆเป็นแถวจังหวัดไหนบ้างคะ
1: โดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นทางด้านภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนล่างนะครับตามแนวร่องที่เคลื่อนผ่านนะครับก็การกระจายตัวได้ดีส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านอีสานตอนกลางอีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
0: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
1: วันนี้กรุงเทพให้ฝน 70% นะครับเขาจะมีหนักบางแห่งได้แต่ว่าโดยรวมมันเป็นฝนตกเรื่อยๆกับทั้งวันนะครับมันก็เลยรวมทั้งวันอาจจะหนักได้แต่ไม่ได้ตกทีเดียวหนักนะครับ
0: ค่ะภาคตอนออกภาคใต้วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
1: ภาคตอนออกก็ยังคล้ายๆกรุงเทพนะครับแต่ว่าสำหรับภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็ไม่ได้เยอะนะพื้นที่ตกหนักก็มีไม่เยอะส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 40-60% นะครับ
0: ค่ะแล้วค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเช้าวันนี้นะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไปที่ผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานตอบถูกว่าทางด่วนพิเศษที่จะสร้างที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รายงานไปเมื่อวานที่เป็นทางยกระดับเหนือถนนแล้วก็ลงอุโมงค์ความยาว 1.85 กิโลเมตรสำหรับอุโมงค์นะคะแล้วก็เป็นอุโมงค์ขนาดความกว้าง14เมตรเศษใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นลำดับต้นๆของอาเซียนถนนทางด่วนที่อยู่ที่นั่นคือที่ภูเก็ตเนี่ยแบ่งเป็น4ช่องจราจรนะคะ2ช่องแรกเป็นของรถยนต์2ช่องอีกด้านนึงเป็นของมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นที่แรกของไทยที่มอเตอร์ไซค์จะลงอุโมงค์ไปด้วยกันนะคะมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์รถยนต์ค่าผ่านทางเนี่ย20บาทมอเตอร์ไซค์10บาทรถ6ล้อถึง10ล้อ40บาทแล้วก็มากกว่า10ล้อ60บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ 2,574 จะได้ใช้คำตอบที่ถูกต้องคือภูเก็ตค่ะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณเอกลักษณ์ชัยโรจน์ค่ะคุณเอกลักษณ์บอกว่าฟังรายการเจาะข่าวเช้านี้มาตอนขับรถไปทำงานค่ะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นสำคัญทำให้ติดตามข่าวสารได้เป็นอย่างดีนะคะติดตามสถานการณ์ปัจจุบันติดตามสถานการณ์บ้านเมืองได้ดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านพูดชัดเจนน่าฟังขอบคุณมากค่ะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะอย่าลืมติดตามคำถามและตอบคำถามเข้ามาจันทร์พุธและศุกร์ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ในที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่4ฤดูกาล 2026-2027เมื่อคืนที่ผ่านมาครับโดมินิกคอลเวิร์ตลูวินยิง2ประตูพาลีดส์ยูไนเต็ดชนะนิวคาสเซิลไปขาดลอยครับ4ประตูต่อ1ยึดสถิติไร้พ่ายพร้อมขึ้นรั้งอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งตารางพรีเมียร์ลีกตอนนี้คืออาร์เซนอลเนี่ย12คะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็12คะแนนเช่นเดียวกันแต่ประตูได้เสียดีกว่า1ประตูเท่านั้นเองครับอันดับ3คือลีดส์ยูไนเต็ดนะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสอเล็กซานเดอร์ชเวเรฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีครับโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่น3ประตู3ต่อ1เซตนะครับผงาดคว้าแชมป์ US Open 2026พร้อมกับได้แชมป์แกรนด์สแลมรายการที่2ของปีต่อจาก French Open นะครับส่วนกอล์ฟครับวงการกอล์ฟมีการประกาศผลกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยประกาศผลรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569นะครับโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเห็นชอบมอบรางวัลประจำปีนี้ให้แก่โปรจิโนอัธยาธิติคุณนักกอล์ฟหญิงชาวไทยผู้สร้างผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วยบทบาทสำคัญในการสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยครับตลอดจนเป็นแบบอย่างของคนไทยรุ่นใหม่ที่สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยผ่านความสำเร็จบนเวทีระดับโลกอีกคนหนึ่งครับ
0: ค่ะช่วงนี้ข่าวกีฬาความน่าสนใจก็จะไปที่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ติดตามรายละเอียดต่อเนื่องเลยนะคะเพราะมีการแข่งขันกันแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับข่าวคราวในเช้าวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของข้อวิเคราะห์สถานการณ์ในตะวันออกกลางกับผลที่จะเกิดขึ้นต่อโลกต่อราคาพลังงานต่อความมั่นคงและต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ

0: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
1: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
2: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะ

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางผลกระทบที่เกิดขึ้นโอกาสที่ลอยออกไปครั้งแล้วครั้งเล่านะคะการพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางร่วมมือกันในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นต้นนะคะวันนี้ของรายการของเราจะได้วิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็เชื่อมไปที่เรื่องเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์มาโนชสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์และท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะเรื่องราวของภูมิภาคตะวันออกกลางหลังจากวันเกิดขึ้นมา28กุมภาพันธ์มีการเจรจาหลายครั้งดูเหมือนจะยุติลงด้วยดีและโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศว่าจะยุติโดยเร็วภายในไม่กี่สัปดาห์มาวันนี้หลายเดือนแล้วนะคะกุมภาพันธ์มาถึงวันนี้เนี่ยร่วม6เดือนแล้วมาถึงเวลาที่จะคุยกันอีกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอิหร่านโอมานและชาติอาหรับจะหารือกันเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสเพื่อการเดินเรือและการดูแลอย่างมั่นคงแต่กลับมีการตอบโต้กันมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้อีกแล้วคะอาจารย์คะ

0: ครับผมผมได้ยินเสียงธีรรัตน์ทางฝั่งโน้นเนี่ยค่อนข้างเบานะฮะแต่ว่าก็พอได้ยินอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะยังคงน่าเป็นห่วงนะครับยังคงค่อนข้างวิกฤตนะครับและเป็นช่วงเวลาที่สำคัญด้วยนะครับถ้าเราดูจากตัวของคู่ขัดแย้งหลักนะฮะอย่างสหรัฐอเมริกาอิหร่านแล้วก็อิสราเอลก่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยสำคัญขณะนี้เนี่ยนะฮะในภาพใหญ่ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับกำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ไหมครับและที่สำคัญอีกเหตุผลหนึ่งก็คือกรณีของอิสราเอลเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งเหมือนกันในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะบีบนะฮะให้อิหร่านเนี่ยนะครับยอมแพ้ยอมจำนนตามเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกานะครับภายใน2เดือนเนี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะอิหร่านก็ยังคงไม่ยอมนะฮะยังคงต้องการที่จะยื้อสงครามต่อไปนะครับและอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ก็มองกันว่าอิหร่านต้องยื้อไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะฮะเพื่อหนึ่งให้นายเนทันยาฮูเนี่ยนะครับแพ้การเลือกตั้งถูกไหมฮะและสองก็เพื่อให้พรรครีพับลิกันของอเมริกาเนี่ยแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโจทย์ของอิหร่านเนี่ยก็คือยื้อไปยังไงให้ถึงพฤศจิกาใช่ไหมครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องตุลาผ่านการเลือกตั้งของอิสราเอลไปให้ได้นะครับดังนั้นช่วงนี้เราจึงเห็นสถานการณ์เนี่ยมันกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่วิธีการของสหรัฐอเมริกาก็คือการปิดล้อมนะครับช่องแคบฮอร์มุสนะฮะแล้วก็โจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านได้ขนน้ำมันนะครับหรือสินค้าเข้าไปในอิหร่านเลยเราจึงเห็นว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเรืออิหร่านถูกโจมตีนะครับบริเวณเกาะนะฮะสำคัญในช่องแคบฮอร์มุสนะเพื่อในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อปิดกั้นนะครับรายได้อะไรต่างๆการส่งออกนะฮะแล้วสหรัฐอเมริกาเองก็รู้ดีว่าวันนี้อิหร่านมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องน้ำมันเบนซินซึ่งเป็นยุทธปัจจัยสำคัญอะในการทำสงครามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าด้านหนึ่งนะสหรัฐอเมริกาพยายามยกระดับปิดนะฮะล้อมอิหร่านนะเพื่อให้อิหร่านยอมแล้วเช้าวันนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทรัมป์เนี่ยโพสต์บอกว่าคล้ายๆกับจะบอกว่าอิหร่านเนี่ยเหมือนจะยอมเจรจาแล้วนะแล้วสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเปิดประตูเจรจากับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการล่าสุดนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะฮะก็คือการเจรจากันนะฮะระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศอาหรับ GCCซึ่งคาดหมายกันว่าจะมีการเจรจากันเกิดขึ้นแต่ว่าก็เลื่อนออกไปนะโดยเฉพาะประเทศโอมานกับประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่มันเลื่อนออกไปเนี่ยนะก็หนึ่งเป็นเพราะพัฒนาการของการโจมตีกันไปมาระหว่างกลุ่มฮูซี่นะครับก
1: ับ
0: ซาอุดิอาระเบียนะฮะในทะเลแดงนะครับแล้วก็ทำให้วันนี้เนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบียก็ยังหาทางออกจากสงครามการสู้รบกับกลุ่มฮูซี่ไม่ได้
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันมีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะฮ
1: ะ
0: นั่นก็คือการที่กลุ่มฮูซี่เนี่ยโจมตีท่อน้ำมันนะครับของซาอุดิอาระเบียที่เป็นท่อส่งพลังงานนะครับที่พาดผ่านซาอุดีตั้งแต่ฝั่งตะวันออกนะฮะฝั่งตะวันออกนี่ก็คือฝั่งของที่ติดกับอ่าวเปอร์เซีย

0: แม้มายังส่งตะวันตกเนี่ยซึ่งติดขัดทะเลแดงนะอันนี้ก็เป็นเส้นทางสำคัญในการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียปรากฏว่ามันถูกโจมตีโดยกลุ่มฮูซี่นะครับทำให้ซาอุดีเนี่ยต้องหยุดนะการผลิตน้ำมันแล้วมันก็จะกระทบต่อปริมาณและราคาน้ำมันนะครับอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับน
1: ี
0: ่ด้วยสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าทางอาหรับก็จะต้องเลื่อนนะฮะการเจรจากับอิหร่านไปก่อนนะคร
1: ับค่ะทีนี้ขออนุญาตถามตรงนี้ว่าตอนแรกอาจารย์วิเคราะห์ว่าอิหร่านพยายามที่จะยื้อให้ไปถึงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาคือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลตุลาคมที่จะถึงนี้แต่มาวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโพสต์บน Truth Social บ่อยมากก่อนหน้าที่จะโพสต์เช้านี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าอิหร่านยอมคุยแล้วเนี่ยซึ่งการยอมคุยมันก็จะย้อนแย้งกับสิ่งที่เราคิดว่าเขาพยายามจะให้นายกอิสราเอลแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แพ้เลือกตั้งนี่นะคะแล้วทำไมถึงอยากจะเจรจาขึ้นมาในเช้าวันนี้แล้วก่อนหน้านั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ว่าอิหร่านโทรมาทีๆเลยเนี่ยแต่เราก็จะไม่ต้องการไปคุยกับข้อตกลงที่ไม่ดีข้อตกลงที่ bad agreement ที่เขาพูดแล้วเราก็จะเข้าไปจริงๆแล้วเงินที่ใช้ในการสู้รบเนี่ยได้มาจากเวเนซุเอลาหลายเท่าเราจะไม่ทำให้เกิดการยุติแล้วเขายังอยู่ได้และผลิตนิวเคลียร์ต่อไปอะไรแบบนี้เป็นต้นมันคืออะไรกันแน่คะในท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุด
0: ครับคือสิ่งที่ทรัมป์โพสนะฮะก็เห็นได้ชัดนะว่าทรัมป์เนี่ยที่ผ่านมาพยายามที่จะพูดนะครับหรือนำเสนอว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เหนือกว่านะครับและเป็นฝ่ายที่ใกล้จะชนะแล้วนะครับแล้วอิหร่านเนี่ยก็พยายามที่จะขอโอกาสอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้คือลักษณะของการโพสต์ของทรัมป์นะครับซึ่ง
1: เป็นจิตวิทยาหรือเปล่าคะในการสื่อสาร
0: อะไรนะครับ
1: เป็นจิตวิทยาในการสื่อสารให้รู้ว่าเขาเหนือกว่าอยู่ตลอดเพื่อผลทางคะแนนเสียง
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์มาโดยตลอดแต่ว่าวิเคราะห์นักสังเกตการเนี่ยเขาก็มองว่าทรัมป์พยายามหาทางลงหรือว่าจะลงยังไงให้ดูเหมือนกับเป็นผู้ที่ชนะ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้คือแต่ถ้าไปดูฝั่งของอิหร่านเนี่ยนะครับอิหร่านก็ปฏิเสธชัดเจนว่าไม่ได้ขอเจรจากับสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: นะคือผมมองว่าโอกาสความเป็นไปได้นะที่อิหร่านจะเจรจากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จนะฮะเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าสิ่งที่อิหร่านเนี่ยยังไงเขาต้องยื้อเนี่ยก็คือว่าให้ผ่านการเลือกตั้งนะครับอย่างน้อยการเลือกตั้งของอิสราเอลเนี่ยนะมันจะส่งผลต่อเนทันยาฮูอย่างมากนะครับนี่คือปัจจัยสำคัญนะครับทีนี้มันมีอีกพัฒนาการหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจฮะก็คือการประชุมกลุ่มบิ๊กที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับที่ประเทศอินเดีย
1: อ๋อค่ะ
0: ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพนะครับและก็สามารถที่จะออกDelhi Declaration คำปฏิญญาDelhiออกมาได
1: ้ค่ะ
0: นะครับถ้าเราไปเทียบกับการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งนะฮะในตะวันออกกลางนะครับกลุ่มบริกก็จะมีกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางร่วมอยู่ด้วยโดยเฉพาะอิหร่านนะครับซาอุดีอาระเบียนะครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่า UAE กับอิหร่านเนี่ยนะครับได้พบหารือกันนอกรอบด้วยนะฮะแล้วตกลงกันว่าในความขัดแย้งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะพยายามทิ้งมันไว้ในประวัติศาสตร์นะครับจะไม่นำมานะครับเป็นปัญหาต่อกันในปัจจุบันแล้วจะเดินหน้าสู่อนาคตการปรับความสัมพันธ์กันใหม่นะทั้งที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านก็โจมตีไปที่ UAE เยอะมาก
1: ะ
0: นะครับเนื่องจากว่า UAE เนี่ยมีสายสัมพันธ์มีฐานทัพ
1: กับสหรัฐ
0: อเมริกาอยู่ในนั้น
1: ใช่
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

0: สหรัฐอเมริกาอิสราเอลก็พยายามที่จะดึง UAE เข้าสู่สงครามกับอิหร่านนะครับหลายครั้งแล้วแต่ปรากฏว่าประเทศอย่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศอาหรับอื่นเนี่ยนะฮะรวมทั้งปากีสถานตุรกีเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็พยายามที่จะยื้อดึง UAE ไว้บอกว่าอย่าไปเข้าสู่สงครามกับอิหร่านถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคน
1: ะคร ับ
0: แล้วจะทำให้การพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันยากแล้วจะทำให้อาหรับเนี่ยติดลมอยู่กับสงครามกับอิหร่านนะโดยไม่จำเป็น
1: ครับ
0: ดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะประคับประคองไม่ให้สถานการณ์เนี่ยมันยกระดับบานปลายนะพอมาวันนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มบริกเองกลุ่มประเทศอาหรับเองก็สามารถที่จะโน้มน้าวให้ UAE กับอิหร่านเนี่ยนะฮะปรับเข้าหากันได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นพัฒนาการนะครับที่น่าสนใจนะฮ
1: ะ
0: เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศอาหรับครับคุณ
1: จิ
0: รรัตน์ครับ
1: ค่ะเรื่องฮูตีหรือฮูซี่ที่โจมตีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอิหร่านหนุนหลังหรือไม่หรือการโจมตีท่อน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเป็นฝีมือใครเพื่ออะไรคะ
0: ครับโอ้อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะฮะ
1: ค่ะ
0: เราทราบกันดีนะฮะว่าอิหร่านกับกลุ่มฮูซี่เนี่ยเป็นพันธมิตรกันนะครับแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่สถานการณ์มันคู่กุดรุนแรงขึ้นเนี่ยระหว่างฮูซี่กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ปรากฏว่ามันมีการพบปะกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของอิหร่านกับทางซาอุดิอาระเบียนะแล้วการพูดคุยกันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับท
1: ี
0: นี้พอมันเกิดเหตุนะการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มฮูซี่กับซาอุเนี่ยนะครับท่ามกลางการพูดคุยกันระหว่างอิหร่านกับซาอุเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยนะครับปฏิบัติการของกลุ่มฮูซี่และปัญหาในเยเมนเนี่ยนะฮะสื่อหรือปัญหาระหว่างรัฐบาลเก่าของเยเมนกับกลุ่มฮูซี่ที่สู้รบกันอยู่แล้วซาอุไปสนับสนุนรัฐบาลเก่าของเยเมนเนี่ย
1: oh.
0: อิหร่านอิหร่านอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมนะฮ
1: ะ
0: หรือว่ามีอิทธิพลในเยเมนนะครับได้เหมือนกับที่หลายคนคิดนะผมกำลังจะบอกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาภายในของเยเมนและเป็นปัญหาระหว่างฮูซี่กับซาอุนะครับที่ทางกลุ่มฮูซี่เนี่ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะรักษาอำนาจของเขาในเยเมนในขณะที่ซาอุพยายามที่จะสนับสนุนกลุ่มของเขานะขึ้นมามีอำนาจแทนกลุ่มฮูซี่นะครับตรงนี้มันเลยเป็นปรากฏการณ์ที่เอ๊ะมันดูเหมือนจะแยกทางกันไหมระหว่างซาอุดิอาระเบียอิหร่านกับกลุ่มฮูซี
1: ่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าผมคิดว่าอิหร่านเองเนี่ยก็เข้าใจนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหานะภายในของเยเมน
1: ค่ะ
0: และก็คงจะพยายามหาทางพูดคุยกันกับทางกลุ่มฮูซี่และซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหานี
1: ้
0: นะเหมือนกับที่เขาพยายามคลี่คลายปัญหาระหว่าง UAE กับอิหร่านที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ระหว่างนี้เนี่ยนะครับมันก็มีข่าวลือออกมานะฮะคุณธีรรัตน์ครับ
1: ค่ะ
0: หลายคนอาจจะได้ยินนะนั่นก็คือมีการลือกันว่าซาอุเนี่ยนะครับได้ไปขอให้ทางสหรัฐอเมริกานะครับมาช่วยถล่มกลุ่มฮูซี่นะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยปฏิเสธน
1: ะ
0: ซึ่งผมพยายามเช็คข่าวก็มีสำนักข่าวแอคทีออสนะรายงานเรื่องตรงนี้แต่เวลาไปเช็คหลายๆสำนักข่าวสื่อกัน
1: ไม่มี
0: รวมทั้งอันยาซิล่าเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ไปถามAI เนี่ยเขาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงไม่มีการยืนยัน
1: ค่ะทีนี้ในช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาผลกระทบที่เกิดขึ้นราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ซาอุโดนโจมตีแล้วเขาก็ยังต้องระงับหรือขยับขับเคลื่อนได้ไม่ดีนักในแง่ของพลังงานทำให้กระทบ

0: ต่อความมั่นคงทางพลังงานแล้วกระทบต่อการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยหรือไม่เรายังไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นว่าเสียงของคนอเมริกันที่ค่าครองชีพก็สูงราคาน้ำมันก็แพงคนจะกลับมาเลือกสมาชิกของพรรครีพับลิกันในรอบนี้เพียงใดแค่ไหน 3-4 นาทีสุดท้าย2เรื่องนี้ค่ะอาจารย์สัก3นาทีค่ะ
1: คิดว่าการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยตก

0: แพ้เนี่ยมันจะกลายเป็นความสำเร็จของอิหร่านด้วยซ้ำนะฮะในการตีความส่วนกรณีของอิสราเอลเนี่ยนะครับเนทันยาฮูก็พยายามเต็มที่นะฮะที่จะบอกว่าวันนี้อิสราเอลเป็นฝ่ายที่ชนะได้เปลี่ยนแปลงตะวันออกกลางอะไรต่างๆแต่ว่าเช่นเดียวกันครับคะแนนนิยมของเนทันยาฮูก็ลดฮวบแล้วถ้าแพ้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาต้องเผชิญกับปัญหาคดีความคอร์รัปชันนะครับอาจจะต้องติดคุกอะไรต่างๆนะฮะก็จะถูกมองถูกตีความว่าเป็นชัยชนะของอิหร่านเช่นเดียวกันนะครับและนี่เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าวันนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบีบอิหร่านนะครับให้ยอมแพ้นะครับก่อนที่จะหรือทำดีลที่เขาเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต้องการเพื่อการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เราคงต้องติดตามนะคะเพื่อที่จะหวังว่ามันจะไม่เกิดอะไรที่เลวร้ายอย่างน้อยที่สุดการหวังประโยชน์ของแต่ละฝ่ายจะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะอาจารย์เราก็คงไม่คิดว่าเขาจะลงมือหรือไม่มีใครอยากจะเจ็บตัวอยากจะเสียหายหรือต้องเผชิญกับภาวะที่ต้องเสียทรัพยากรอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราคงจับตาอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งพลังงานก็กระทบไปทั่วโลกประเทศไทยก็ยังคงเผชิญอยู่1นาทีสุดท้ายประเทศไทยกับท่าทีที่ควรจะเป็นค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือประเทศไทยแน่นอนนะฮะเราวางตัวเป็นกลางแต่ว่าผมคิดว่าเราอาจจะต้องเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤตทางด้านพลังงานเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างเหมาะสมนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของเราอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ต้องหาแหล่งพลังงานนะครับ
1: สำรอง
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง
1: รั
0: สเซียทางอเมริกาหรือตะวันออกกลางเองก็ดีนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อวิเคราะห์ซึ่งเราอยู่ในภาวะของอยู่ใต้ผลกระทบของสิ่งเหล่านี้เพราะพลังงานนี้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเรื่องเหล่านี้ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดนะคะสถานการณ์การเมืองภายในประเทศของเราก็น่าสนใจพรุ่งนี้ก็ไปต่อยาวๆหลายเรื่องค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณแมนสังครักษ์ดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสว.ชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
4: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-8 ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
3: ันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ